0: ฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสทีมนักตบสาวไทยลงสนามส่งท้ายพ่ายตุรกี1-3เซตจบอันดับ14วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026พร้อมได้ลุยต่อในฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วันนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยในวันที่26 กรกฎาคมเวลา6:40 นประชาชนจะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา19:10จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14 กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบล่าสุดไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม
2: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลง โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการซุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยซุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
3: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
2: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
4: ์หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแล้วก็ความมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้กลับเข้ามาอย่างสบายใจ
2: ทั้งนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์ยิงประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติทั้งนี้นายปกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญภาณิชย์ข้างนาครายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 00:02 นวันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 00:32 จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 ของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเลียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลินและมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 นของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 นของวันจันทร์นี้หลังพายุบาหวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมโดนแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 20:00 นและอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 20:00 นชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออกอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนามูโชวา2-1เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก 1-3 เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทย จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพระศิษย์ราตะกัวรัณบดินทร์ทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์เพราะรางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาฮวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพระศิษย์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวโดรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตร

0: lt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสัมปันที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี
6: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่าง

0: ครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
2: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จากยุบไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับบีบตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทาง
1: กู้ภัย
2: ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
1: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรแล้วครับ
2: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
1: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มลดขึ้นเรื่อยๆ
2: ก็ใช่ใช่ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อย
1: ๆ
2: นะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
1: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไปครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
2: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
1: ่
2: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆแต่หมายความว่าโพรงตรงผิวถนนนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมา
2: สัญจรได้ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
2: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปแล้วแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได
1: ้
2: นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนก็จะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
1: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเดือนไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผมสรุปคร่าวๆคือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
2: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน9โมง
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุบตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
1: สุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
2: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับหน้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
2: ยินดีครับ
1: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติด นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
7: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
8: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
6: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
9: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
6: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
4: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตไกยูฮิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
11: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้น่ามุ่งบ่อแดงมาก
10: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
12: การเดินทางในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
10: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
14: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับ
13: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเรา คำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
15: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
13: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนครับ
18: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: นาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดแล้วนะ
2: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยเพราะข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์ค่ะหลังเคารพธงชาติค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่13เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 MHz แห่งนี้และคลื่น98 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่อบอ้าวกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ฝนไม่ตกคุณผู้ฟังแต่ก็ยังคงคลื่นฟ้าคลื่นฝนที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเล่าสู่กันฟังยังอยู่กับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวดิฉันพี่มนต์กันเดชะชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเสื้อนะ730ปีนะคะเชียงใหม่สู่มรดกโลกสู่เมืองมรดกโลกตั้งใจจะใส่เรื่อยๆเพราะว่าอยากจะประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟัง
1: ช่วยกันรณรงค์นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ประชาสัมพันธ์ให้เราทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรา2คนที่บอกเรา2คนเราทั้งหมด
1: ไม่ใช่เฉพาะแค่เชียงใหม่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันทุกเครือทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่อย่างที่บอกไป
0: ทางประเทศเลยนะ
1: ทางประเทศเลยใช่ครับ
0: ซึ่งจะมีคณะตรวจประเมินจากสภาโบราณสถานนะคะก็จะมาตรวจในวันที่3ถึง8สิงหาคม2569คุณต้องบอกว่าคือโค้งสุดท้ายโค้งได้ไหมอ่ะโค้ง
1: ตอนนี้
0: เหลือ
1: ไม่ถึงเดือนแล้วนะพี่เอ
0: ๋
1: ว่าเขาจะมาวันที่3ถึง8
0: ใช่ค่ะ3ถึง8สิงหาคมเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนค่ะคนเชียงใหม่คนที่มาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อนบ้านใกล้เคียงเราลำพูนลำปางร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะคือร่วมกันดูแลให้สถานที่ต่างๆนะคะทั้งโบราณสถานเนาะวัด7แห่งคุณแล้วก็กำแพงเมืองนะคะก็ให้เราเนี่ยช่วยกันดูแลอย่าไปขีดอย่าไปเขียนนะช่วงเนี้ยขอความร่วมมือเลยอย่าไปขีดอย่าไปเขียนในพื้นที่ที่เขาจะลงตรวจประเมินเพราะว่าหลังจากที่เขาตรวจประเมินแล้วเนี่ยเขาจะสอบถามแล้วอีก2ครั้งเนี่ยคุณ
1: ใช่กว่าจะประกาศเนาะปีหน้า
0: จะประชุมด้วยจะประชุมอีกทีก็พฤษภาคมปีหน้าปี70
1: ประกาศในมิถุนา
0: ปี70เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเขาอาจจะมีคนแอบมาดูก็ได้ นอกจากคณะใหญ่มาแล้วว่าควรถูกไหมว่าเราดูแลดีหรือเปล่าอย่างไรนะคะก็เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่า
1: ต้อนรับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะฮะ
0: ต้อนรับขณะที่จะมาตรวจประเมิน
1: ต้องเป็นหูเป็นตาด้วยนะพี่เอ๋อย่างล่าสุดเห็นในภาพข่าวเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาที่สามารถที่จับพวกที่ไปพ่นสีกำแพงได้นะก็เป็นชาติชาติเนาะทั้งสองคน
0: อันนี้ก็เนาะบ้านตัวเองไม่ทำ มาทำบ้านเพื่อน
1: ไม่พ่นออกมาก็ไม่ได้จะสวยงามอะไรใช่ไหม
0: ใช่ไม่สวย
1: พ่นอะไรออกมาก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นจินตนาการเขาแหละแต่ว่าไปแสดงออกในที่ไม่ถูกต้องอ่ะนะฮะก็นี่แหละครับน่าจะเป็นพี่น้องประชาชนแหละช่วยกันแจ้งเบาะแสเข้าไปเนาะถ้าเจอแบบนี้ก็ถ่ายรูปนะครับไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งตอนนี้ก็มีทัฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่191ก็ได้นะครับ
0: นอกจากวันนี้ค่ะนอกจากจะเจอเรา2คนทีมข่าวสวทเชียงใหม่แล้วนะวันนี้เนี่ยเราจะไปขอสัมภาษณ์คุณหมอ
1: นะคะวันนี้มีประเด็นสำคัญด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะนายแพทย์ณัฐนันท์เศรษฐวณิชนะคะท่านจะมาพูดถึงงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่1เขามีการจัดงานด้วยนะคะวันที่17กรกฎาคม2569รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามตอนที่เราขอสัมภาษณ์ท่านกันแต่ตอนนี้เราไปตามกันก่อนในเรื่องของการพยากรณ์อากาศคุณ24ชั่วโมงนี้เป็นจะได้กันพ้องก็มาดูกันก่อนคุณผู้ฟังคะ 6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้สภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือของเราทั้งหมดนะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนองค่ะ60%ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้2ระดับด้วยกันคุณผู้ฟังระดับเล็กน้อยแล้วก็ระดับปานกลางวันนี้มีไม่เข้าพวกด้วยแต่ที่ไม่เข้าพวกวันนี้กลับกลายเป็นอมก๋อยค่ะวันนี้อมก๋อยเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางค่ะคุณผู้ฟังปริมาณฝน 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ข้ามลายดอยก็บอกแบบนั้นมาที่เสมิงแม่แตงเชียงดาวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อ่ายเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยปริมาณฝน 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะเริ่มต้นจากอำเภอทางโซนใต้ดอยเตาฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาแม่วางดอยลอสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมนะคะดอยสะเก็ดแม่อ่อนพร้าวแล้วก็อีกหนึ่งอำเภอที่ไม่เหมือนเพื่อนอีกแล้วนั่นก็คือเวียงแหงข้ามหลายดอยไปเวียงแหงด้วยเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายนะคะเรื่องของปริมาณสะสมของฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะคุณ
1: ครับ มาดูในส่วนของตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีฝนทุกวันนะครับแต่ว่าจะมีมากบ้างน้อยบ้างก็คือวันนี้เนี่ย60%ของพื้นที่อย่างที่เอบอกไปนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ขยับขึ้นครับมี2วันที่ขยับขึ้นก็คือวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับขยับขึ้นเป็น70%ของพื้นที่ครับหลังจากนั้นฝนขยับลดลงครับไปจบที่40%ของพื้นที่นะครับขยับสวิงแบบนี้ฮะแต่ว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับของภาคเหนือนะครับซึ่งจะมีแค่2วันนะอาทิตย์นี้ที่มี40%ของพื้นที่คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับนอกนั้นนี่ก็60% 70%นะครับทุกวันเลยนะครับอ่ะอันนี้แต่ว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์วันต่อวันนะครับว่าทิศทางนะครับหรือว่าฝนนะจะไปทางไหนกันบ้างนะครับอย่างพี่เอ๋วไปวันนี้มีหลายๆที่นะหลายๆอำเภอที่ไม่เข้าพวกนะ
0: ค่ะไม่เข้าพวกจริงๆคุณ
1: บางที่นี่มีฝนตกมากนะครับบางปานกลางแล้วกันนะฮะบางที่นี่ฝนเล็กน้อยนะครับอย่างในเมืองวันนี้แบบเอบอกเช้านี้มาก็รู้สึกว่าเหมือนนั่นแหละร้อนอบอ้าวสักนิดนึงนะฮะบ่ายมาก็ไม่แน่นะบ่ายมาอาจจะมีฝนตกก็เป็นได้นะครับฝนอะไรนะเด็กเลิกเรียนนะฝนเลิกงานนะครับช่วง4 โมงบ่ายสามบ่ายสี่นะ
0: ฮะอันนี้ต้องบอกว่าโอ้นะต้องระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ยังคงมีเรื่องของฝนที่ตกแล้วก็เรื่องของอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะคุณนั่นก็คือเรื่องของการสัญจรปลอดภัยนะคุณพอฝนตกถนนก็จะลื่น
1: ครับ
0: ค่อนข้างจะลื่นเลยทีเดียวขับรถขับราต้องระมัดระวังกันด้วยในระยะนี้และที่สำคัญโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนเนี่ยลาสาไม่ได้เลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะคุณ
1: ครับ
0: นะก็ไข้เลือดออกชิคุณกุญยาแต่ไวรัสซิก้านี่ก็คือมียุงลายเป็นพาหะรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดโควิดก็ยังมีอยู่นะ นะคะแล้วก็ภูมิแพ้ต่างๆก็อันนี้ก็ลาสาไม่ได้ด้วยเหมือนกัน RSV มือเท้าปากสำหรับเด็กๆด้วยนะคะเรามาระวังกันด้วยสำหรับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ภัยต่างๆที่มากับฤดูฝนอีกหนึ่งสุขภัยสุขภาพที่ต้องระวังก็คือสัตว์มีพิษขุน
1: ช่วงนี้ถ้าฝนตกก็พวกสัตว์มีพิษก็จะไปหาที่อบอุ่นนะหาที่แห้งนะครับก็จะไปอยู่ตามบ้านนะครับหรือว่ามุมที่อาจจะเป็นมุมอับนะครับมุมที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะในบ้านนะครับรวมไปถึงรองเท้านะครับก่อนที่จะใส่ออกจากบ้านนะครับถ้าท่านใดที่รองเท้าอยู่นอกบ้านนะครับเคาะสักนิดหนึ่ง
0: เคาะสักนิดหนึ่ง
1: ก่อนใส่นะครับคว่ำดูก่อนนะอย่าเพิ่งใส่เผื่ออาจจะมีตะขาบนะตัวเล็กๆนะครับอยู่ในรองเท้า
0: ฉันเคยเจออึ่งอ่างอ่ะ
1: อันนี้รอดไปฮะถ้าอึ่งอ่างนี่รอด
0: อยู่ในรองเท้าแล้วเราไม่ได้เคาะด้วยนะรอบนั้นนี่คือแบบถือว่าแบบเป็นโชคด้วยคุณใส่เข้าไปแล้วแบบรู้สึกถึงความนิ่มอ่ะคุณนิ่ม

0: ของแล้วเจ้านะคะเป็นสบู่เจลล้างมือเดี๋ยวถ้ามี
1: ก็จะทยอยส่งไปแล้วนะครับ
0: หมดแล้วรอบแรกหมดแล้วนะคะส่งไปหมดแล้วแล้วก็จะมีรอบ2รอบ3แต่ต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะในระยะนี้คุณสิรินันท์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีวันจันทร์ค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะแล้วก็คุณป้าพนีบอกว่าสวัสดีหนุ่มสาวนะคะแล้วก็คุณสมชายทักทายมาสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีบอกว่าที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางอากาศสดใสดีนะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณชอฉลาดค่ะทักทายมาสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับประตูเชียงใหม่ท้องฟ้าครึ้มครึ้มครับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายแซวดิฉันมานะคะแล้วก็คุณอุบลรัตน์ค่ะทักทายมาสวัสดียามเช้าเจ้าทีมข่าวสวทคุณวารินทักทายมาบอกว่าสวัสดีวันแรกของสัปดาห์ขอให้มีความสุขกายสบายใจค่ะวันนี้หมู่บ้านไลฟ์สันทรายอากาศไม่สดใสค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเราสองคนมาหวัดดีครับสองคนเสียงดีนะคะคุณสุคนทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศคลึ้มและอบอ้าวเจ้าคุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจให้เราคุณละไมค่ะคุณละไมบอกว่าสวัสดีเจ้ายายฟังต่างวิทยุที่แม่แต่งเนอะเจ้าต่อแรงตะวาประมาณทุ่มฝนบ้านยายตกหนักมากประมาณกึ่งชั่วโมงเจ้าคุณยายฟังทางวิทยุนะคะสามารถแจ้งข่าวสารให้เราได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณสิริพรค่ะทักทายเรามาเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจป้าแมวจันยาทักทายเรามาสวัสดีเจ้าพิธีกรเสียงดีนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทักทายเรามาสำหรับเช้านี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะมาทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคุณนะมาเป็นกำลังใจให้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะมาคุยกับเราในหลากหลายเรื่องราวหลากหลายกิจกรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่17กรกฎาคมนี้คุณอีกไม่กี่วันแล้วล่ะค่ะอันช่วงนี้คุณไปตามกันไปพูดคุยกันในเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนดีกว่าไหมดิฉันจะได้ขออนุญาตช่วงนี้โทรศัพท์ประสานกับทางด้านของคุณหมอ
1: ได้ครับ
0: งั้นเราไปเข้าช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA นะครับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับก็จะมาแจ
0: ้
1: งเตือนนะครับจะมาแจ้งเตือนกันในเรื่องของเป็
0: น
1: มิจฉาชีพนะครับเป็นมิจฉาชีพนะฮะเป็นมิจฉาชีพซึ่งตอนนี้ก็ยังเขาเรียกว่าทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับมิจฉาชีพทำงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้าน PEA เองเนี่ยก็เตือนนะครับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับที่ส่งอีเมลนะครับหรือ SMS เพื่อให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับห้ามกดนะครับบอกว่าห้ามกดแล้วก็ห้ามให้ข้อมูลกับกลุ่มพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะส่งมาจากทางอีเมลหรือ SMS นะครับหรือหน่วยงานราชการที่ส่งเข้ามานะครับเนื่องจากว่าส่วนราชการเนี่ยจะไม่มีนโยบายให้ไปอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเรื่องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนนะครับรวมไปถึงเลขบัญชีธนาคารนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะอันนี้แจ้งเตือนกันนะครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็สำหรับข่าวใหญ่วันนี้นะครับถ้าทั้งประเทศนะครับข่าวใหญ่วันนี้ทั้งประเทศเนี่ยก็จะได้เห็นภาพข่าวกันนะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องของไฟไหม้นะสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ย27รายด้วยกันนะครับแล้วก็มีเคสที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอีกหลายรายนะครับซึ่งขณะเกิดเหตุก็เป็นช่วง5ทุ่มกว่านะครับ5ทุ่มกว่าของค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับ

0: ผู้เสียชีวิตและครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับกระจายกันไปหลากหลายโรงพยาบาลนะครับเหตุเกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะตอนนี้คุณหมอนายแพทย์ณัฐนันท์เศรษฐวณิชนายแพทย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะทักทายคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะคุณหมอคะวันนี้คงจะต้องขออนุญาตคุยกับคุณหมอเรื่องกิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่17กรกฎาคม2569นี้ก่อนนะคะคุณหมอคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งแหละค่ะที่กำลังสงสัยว่างานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1คืออะไรคะ
2: ครับผมก็งานนี้นะครับเป็นครั้งแรกครับของหน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือครับที่เราจะมาร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นที่เกิดขึ้นได้จริงครับที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับซึ่งไม่ได้แค่จะบอกว่าพวกเราทำอะไรครับแต่อยากให้พี่น้องประชาชนชาวเหนือเนี่ยได้เห็นว่าระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขเนี่ยเรากำลังพัฒนาไปเพื่อประชาชนเราพัฒนาอะไรไปบ้างครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการรักษาการป้องกันโรคนวัตกรรมแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าเจ้าเหนือสุขภาพดีตีหนึ่งครับผมซึ่งอยากจะให้เป็นภาพจำของเขตสุขภาพที่หนึ่งครับผม
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอยากจะถามคุณหมอว่าทำไมปีนี้ถึงเลือกจัดงานในรูปแบบของการแถลงข่าวครับ
2: ครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาครับเวลาประชาชนได้ยินข่าวเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยต้องยอมรับว่ามักจะเกิดในช่วงที่มีโรคระบาดใช่ไหมครับหรือว่ามีเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เราเนี่ยก็กำลังพัฒนาระบบบริการอยู่ตลอดเวลาเลยครับเราจึงอยากเปลี่ยนมุมมองจากการสื่อสารเฉพาะเวลามีปัญหามาเป็นการสื่อสารถึงความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงครับ
1: ค่ะคุณหมอคะปีนี้เป็นปีแรกที่มีการแถลงข่าวนะคะซึ่งปีนี้ต้องมีผลงานที่น่าสนใจหรือผลงานที่เป็นไฮไลท์แน่ๆเลยค่ะเป็นผลงานอะไรบ้างคะ
2: ครับจริงๆแล้วปีนี้ก็มีหลายเรื่องครับที่อยากจะเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างในวันนี้ยกตัวอย่างมาสัก5เรื่องครับที่พี่น้องประชาชนจะรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของเทเลมีดิซีนนะครับหรือการแพทย์ทางไกลวันนี้ผู้ป่วยบางรายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งนะครับเราสามารถที่จะรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ Health Rider ครับคือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับทำให้การรับยาแล้วก็การรักษาเนี่ยมีไปอย่างต่อเนื่องได้มากขึ้นครับเรื่องที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของ Wellness ครับ Wellness เรื่องของสุขภาพเราอยากให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดจากการรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นการดูแลสุขภาพก่อนป่วยครับภายในงานเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการประเมินองค์ประกอบของร่างกายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของโภชนาการและการออกกำลังกายด้วยครับเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมด้านสุขภาพครับซึ่งภาคเหนือเนี่ยมีผลงานจำนวนมากมายเลยที่จะช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็เข้าถึงบริการได้มากขึ้นครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการโปรโมทโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครับซึ่งอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ลุกออกมาออกกำลังกายนะครับป้องกันโรคหลอดเลือดสมองครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอยากให้คุณหมอได้อธิบายถึงอย่างข้อแรกนะครับเรื่องของเทเลมีดิซีนครับว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรครับ
2: ครับก็เมื่อก่อนนะครับปกติแล้วคนไข้บางคนเนี่ยจะต้องเดินทางหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเพื่อมาตรวจซึ่งการตรวจก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะครับในทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถติดตามอาการผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนได้หรือแม้แต่จากบ้านเลยได้ก็ได้นะครับเป็นบางกรณีนะครับจึงจะช่วยลดภาระทั้งผู้ป่วยญาติแล้วก็โรงพยาบาลครับพูดง่ายๆก็คือทำให้โรงพยาบาลเนี่ยเดินทางไปหาประชาชนโดยที่ไม่ได้ให้ประชาชนเดินทางมาหาโรงพยาบาลเสมอไปครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดนะครับว่าจะ ใช้บริการกับผู้ป่วยประเภทไหนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมได้เช่นเบาหวานความดันที่ควบคุมได้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ไม่อยากเดินทางมาโรงพยาบาลจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเข้ามาก็เข้าคิวนานใช่ไหมครับคนไข้ก็รอเยอะอะไรเงี้ยครับเสียเวลาอีกอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใช้วิธีเทเลเมดิซีนผ่านโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าผ่านตัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมในมือถือของแต่ละคนได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกไว้นะคะว่าอย่างเราเนี่ยตอนนี้เราก็จะมองว่าเราจะคิดถึงคุณหมอหรืออยากเจอหน้าคุณหมอคือเฉพาะช่วงที่เราป่วยแต่ว่าอย่างงานเนี่ยที่จัดขึ้นมาถ้าเราไปงานเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เราไปงานแถลงข่าวงานนี้ค่ะ
2: ก็คือผมคิดว่าคำตอบสั้นที่สุดเลยนะครับก็คือได้ทั้งความรู้และก็ประสบการณ์ครับเพราะว่างานนี้ไม่ใช่การเดินดูนิทรรศการหรือแต่เป็นงานที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปทดลองบริการสุขภาพตรวจประเมินสุขภาพครับรับคำแนะนำจากทีมแพทย์รวมถึงได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงที่ผมพูดไปเรื่องของการแพทย์ทางไกลเรื่องของการส่งยาผ่านเฮลไลเดอร์เงี้ยมันก็จะมีการจัดให้ข้อมูลในจุดที่แสดงนิทรรศการด้วยครับแล้วก็ประชาชนก็จะเห็นว่าเราทำงานกันอย่างไรทำงานง่ายแค่ไหนนะครับ
0: ครับแล้ว เรื่องของการเดินทางครับคุณหมอว่าถ้าสมมติพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยจะมางานเนี่ยมาได้ที่ไหนครับคุณหม
2: ออ๋อครับผมก็สำหรับงานนี้นะครับเราจัดขึ้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่ครับก็เป็นงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่1ครับเราจะจัดวันที่17กรกฎาคมก็คือวันศุกร์นี้นะครับนะก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกๆท่านครับที่คาดว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของหมอแต่จริงๆแล้วสุขภาพเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับหมอรักษาโรคได้แต่เราป้องกันโรคเนี่ยมันอาจจะยากนะครับการป้องกันโรคควรจะเริ่มต้นจากตัวเราเองก็อยากชวนทุกท่านนะครับโดยการที่จะดูแลสุขภาพนะครับออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ดีนะครับตรวจสุขภาพสม่ำเสมอถ้ามีโอกาสก็เชิญทุกท่านมาร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ได้ครับในวันศุกร์นี้ครับ
1: คุณหมอคะเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: เราจะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณบ่าย3เป็นต้นไปเลยครับ 15.00 นไปจนถึงเกือบ1ทุ่มครับประมาณนั้นครับ
1: อ๋อเป็นช่วงบ่ายๆใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ครับช่วงบ่ายๆเย็นๆครับถ้าพี่น้องประชาชนถ้าสมมุติว่าเลิกงานแล้วนะครับก็ไม่ติดภารกิจอะไรก็เรียนเชิญได้เลยครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.แพร่อบจ.เชียงใหม่ครับ ไปขนแพร่แล้วก็ลืม
0: คุณหมอครับย้อนไปอีกสักนิดนึงครับถ้าพูดถึงเรื่องของภาพรวมนะครับตอนนี้ระบบสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวภาคเหนือเนี่ยนะครับกำลังเดินทางไปในทิศทางไหนครับคุณหมอ
2: ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับคือคำเดียวเลยครับคือการเข้าถึงครับการเข้าถึงบริการครับเข้าถึงแพทย์เข้าถึงยาเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงการป้องกันโรคแล้วก็การเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะคุณจะอยู่จังหวัดใหญ่หรืออำเภอเล็กๆนะครับประชาชนควรได้รับบริการที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกันและก็นี่แหละครับคือสิ่งที่เขตสุขภาพที่1กำลังจะทำให้ประชาชนซึ่งเราทำไปแล้วนะครับแล้วเรากำลังจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเป็นหนึ่งเรื่องที่คุณหมอบอกว่าอยากให้ใส่ใจดูแลตัวเองตอนนี้กระแสเรื่องของการเต้นแอโรบิกกำลังดังเลยค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าในกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ยมีการเต้นแอโรบิกด้วยไหมคะ
2: ในกิจกรรมที่จัดขึ้นเบื้องต้นเราแพลนจะเต้นนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศเราเริ่มงานตั้งแต่บ่าย3โมงครับดังนั้นเนี่ยอาจจะร้อนไปหน่อยฮะแต่ที่สนามกีฬาอบจ.เชียงใหม่เนี่ยมีทีมเต้นนำเต้นแอโรบิกที่นำเต้นอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วครับเวลา6โมงเย็นครับซึ่งพี่น้องประชาชนถ้ามาร่วมกิจกรรมก็สามารถนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะครับเต้นแอโรบิกได้ที่สนามอบจ.เชียงใหม่ได้เลยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าใครที่ฟังเราอยู่และอยากมางานจะมาได้อย่างไรเมื่อไหร่อย่างไรอยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมคะ
2: ก็ที่ผมฝากไปแล้วนะครับว่าเรื่องของ เรื่องของการป้องกันโรคการดูแลสุขภาพเนี่ยเริ่มต้นจากที่ตัวเราเองครับดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญทุกท่านครับเข้ามาดูว่าในภาคเหนือของเราเนี่ยตอนนี้การบริการทางสุขภาพเนี่ยเราได้พัฒนามากขึ้นแค่ไหนแล้วเรามีความตั้งใจนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้อยู่แค่อยู่บ้านก็สามารถตรวจกับคุณหมอได้นะครับแล้วก็นั่งรอรับยาที่บ้านได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์นึงนะครับที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนชาวเหนือนะครับและจริงๆแล้วยังมีบริการอีกหลายต่อหลายอย่างครับถ้าทุกท่านอยากทราบว่าตอนนี้ภาคเหนือเราเนี่ยมีบริการสุขภาพอะไรบ้างนะครับก็เชิญชวนได้เลยครับที่งานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ครับในวันศุกร์นี้นะครับเวลาบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอบจ.เชียงใหม่ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนายแพทย์ณัฐนันขออภัยค่ะนายแพทย์ณัฐนินนะคะเศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นในเรื่องของด้านสุขภาพอย่างพี่เอได้พูดคุยกับคุณหมอนะว่าตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับตอนนี้หันมาดูแลเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะครับเห็นว่าแต่ละพื้นที่นี่มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้รับความนิยม
1: คุณกระแสดี
0: กระแสดีมากเราก็อยากไปเต้นกับเขานะแต่ว่าเราติดที่ตอนเย็นเราไม่ทันเขา
1: เราไม่เคยทันเขาแต่คือกระแสดีมากเรื่องของการเต้นแอโรบิกนะคุณผู้ฟังนอกจากมีการเต้นแอโรบิกแล้วคุณยังมีการเต้นซุมบ้า
0: ซุมบ้า
1: ซุมบ้าด้วยนะ
0: คุณก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายตามเขาเรียกตามวัยอะเนาะตามวัยคือ
1: ถ้าเราถ้าวัยเรานี่เราต้องไป
0: ไม่จะบอกว่าตามวัยหมายถึงว่าอาจจะคนที่สูงอายุอาจจะมาเต้นแอโรบิกก็ไม่ได้เต้นซุมบ้าก็ไม่ได้อาจจะเรื่องของเข่าเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยการเคลื่อนไหวก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกลำไทเก๊กก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพนะครับอย่างที่คุณหมอไปการดูแลการป้องกันดีกว่าการไปรักษานะครับการดูแลสุขภาพของเราเริ่มต้นจากที่ตัวเราฮะนะครับการออกกำลังกายการแค่ถ้าเราไม่ได้ไปออกกำลังกายอย่างการเดินการวิ่งหรือได้เขาเรียกว่าได้ออกกำลังกายในที่ทำงานบ้างก็ยังดีนะครับเพราะบางคนบางท่านก็อาจจะนั่งทำงานหรือว่ายืนทำงานเนี่ยเกือบหลายๆชั่วโมงอ่ะเกือบทั้งวันนะครับอาจจะไม่ได้ไปเขาเรียกว่าออกกำลังกายบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการยืดเส้นยืดสายนะพี่เอเดินบ้างนะฮะได้เดินบ้างได้วิ่งบ้างได้ลุกนั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายแล้วแล้วก็สำหรับท่านใดที่ไปร่วมงานนี้อย่างที่คุณหมอบอกไปก็จะมีเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: คือจริงแล้วอย่างที่คุณหมอบอกแหละไม่ต้องคิดถึงคุณหมอนะเฉพาะตอนที่ป่วย
0: ใช่
1: ไปปะคุณหมอได้ก่อนหน้านั้นก็คือไปดูกันถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพ
0: ครับ
1: คือจริงแล้วเนี่ยดิฉันว่ากิจกรรมแบบนี้น่าจะจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแหละแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีการแถลงเรื่องของผลงานเด่นในหลายๆเรื่องคือจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทเลเมดิซีนเราก็ได้ยินมาสักพักแล้วคุณเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้เรื่องของคุณหมอไปหาเองก็คือผ่านระบบถ้าเราจะพูดง่ายก็วิดีโอคอลนี่แหละ
0: วิดีโอคอลเหมือนเราโทรหากันโดยเปิดเห็นหน้าคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นการปรึกษาคุณหมออย่างเด็กคุณหมอไว้ก็คือบางทีพื้นที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ห่างไกลอาจจะมาพบอาจารย์หมอไม่ได้นะครับเดินทางลำบากบางทีกว่าจะสมมติเดินทางมาจากอมก่อยเงี้ยก็ค่อนข้างจะไกลนะครับรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องของ Health Rider อันนี้ผมจะเห็นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับที่ได้เห็นภาพข่าวว่าแล้วก็โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องของ Health Rider ก็คือการส่งยาถึงบ้านเป็นผู้ป่วยที่อาจจะเป็นโรคเรื้อรังอะเนาะเป็นเบาหวานความดันที่ต้องรับยาเป็นประจำลดความแออัดเรื่องของการมาโรงพยาบาลการรอคอยบางทีอย่างที่หมอไปมาเจอคุณหมอแค่10นาทีอย่างเงี้ยมารอกันครึ่งวัน
1: คุณก็คือแบบบางท่านน่ะมานั่งรถมา2ชั่วโมงมารออีกมาถึงนี่ก็บางทีนะบางท่านนะคุณตีสี่ตีห้าถึงแล้ว
0: ใช่
1: ตีห้าหกโมงถึงละ
0: ขอมาคิวก่อนใช่ไหม
1: ใช่ก็คือแบบด้วยความที่ต้องมาแต่เช้าเพราะถ้าด้วยระยะเวลาการเดินทางอ่ะคุณถ้ามาสายก็ไม่ทันคุณหม
0: อ
1: เนาะเพราะเราก็ต้องรีบมาถึงเชียงใหม่กันคุณตีห้าหกโมงก็ต้องมาอยู่เนี่ยแล้วก็แบบมารับคิวได้ก็ประมาณเจ็ดโมงนะเพราะว่าก็จะมีการผัดเปลี่ยนก็กลับรับคิวได้7โมงแล้วยังไงคุณ ก็อย่างที่คุณหมอบอกแหละนั่งรอไปก่อน
0: นั่งรอไปก่อนก็คือจริงๆแล้วอย่างที่เรื่อยๆผมว่าแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะเรื่องของการลด1ลดการแออัดที่มารอคุณหมอที่โรงพยาบาล2ก็คือลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยอย่างที่เอาไปคือเดินทางมาใช้เวลาตั้งนานนะครับแล้วก็ค่าเดินทางบางคือบางโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบลดต่อเดียวอ่ะวิ่งก็ถึงโรงพยาบาลเลยมันอาจจะต้องนั่งหลายต่อใช่มั้ยบางทีอาจจะต้องมาลงที่ขนส่งเสร็จแล้วก็ต้องต่อจากขนส่งเนี่ยมาที่โรงพยาบาลอีกนะครับแล้วก็มาเจอคุณหมอนะครับหลายๆคนก็แบบคือเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเอ๊ะทำไมเรามาโรงพยาบาลแต่เช้าแต่กว่าจะเจอคุณหมอคือบ่ายนะครับก็มาคือมาเอ๊ะมาออดตอนหลังก็คือช่วงเช้าคุณหมอก็จะตรวจคนไข้เขาเรียกคนไข้ในอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนไข้ในให้เรียบร้อยก่อนคนที่นอนโรงพยาบาลพอเสร็จแล้วคุณหมอถึงจะได้ว่างนะครับมาตรวจคนไข้นอกนะหรือว่าพวกเราที่ไปนั่งรอกันนี่แหละก็เป็นช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมารอกันจากที่ผมมาถึงก็
1: ตีห้าม
0: าเอาคิว7โมง
1: ใช่
0: นะครับแล้วเจอคุณหมอบ่ายโมง
1: ใช่คุณหมอไปไหน
0: คุณหมอไปไหน
1: จริงๆแล้วคุณหมอก็มาแต่เช้าเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะ
0: มาก่อนเราอีก
1: ใช่
0: ครับเพราะว่ากว่าจะตรวจคนไข้นะครับมาตรวจคนไข้ที่อาจจะนอนโรงพยาบาลนะรักษาต่อเนื่องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยตรวจคนไข้กว่าจะเสร็จนะครับบางทีคุณหมอผมเคยเจอคุณหมอคือกำลังตรวจอยู่อันนี้ตอนอยู่กรุงเทพนะไปคุณหมอกำลังตรวจอยู่ก็ทานข้าวไปด้วยก็คือไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับไม่ได้มีอะไรพักเลยนะคุณหมอ
1: ขอทานด้วยนะคะแล้วคุณหมออย่างที่คุณหมอบอกอ่ะเจอคุณหมอ3นาที5นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพกันค่ะคุณไหนๆก็พูดถึงเรื่องดูแลสุขภาพแล้วดิฉันขอไปเรื่องนี้หน่อยนึงซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันค่ะคุณทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เผยทางเรื่องของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความพิการในรูปแบบใหม่ค่ะคุณนางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยนะคะบอกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความพิการในรูปแบบใหม่ค่ะจากเดิมเนี่ยการประเมินความพิการในประเทศไทยเนี่ยอิงการประเมินจากทางแพทย์เป็นหลักซึ่งทำให้ยังมีคนที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์ความพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาขออภัยค่ะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้มีการพัฒนาแบบประเมินแบบใหม่เพื่อให้คนที่ตกหล่นเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นสำหรับการประเมินความพิการในรูปแบบใหม่นี้นะคะมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ที่มีความบกพร่องของอวัยวะที่มองเห็นได้ชัดเจนอ่ะคุณอาจจะเป็นตาเป็นใบหูใบหน้าศีรษะนิ้วมือแขนขาแล้วก็ลำตัวอันนี้เป็นยกการยกตัวอย่างนะคุณผู้ฟังโดยจะต้องเป็นภาวะที่มีลักษณะถาวรหรือแนวโน้มถาวรแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความมั่นใจในการเข้าสังคมหรือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญจนถือได้ว่าเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตในสังคมค่ะจึงจะเข้าข่ายการประเมินความพิการนะคะซึ่งผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินความพิการต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายที่ปรากฏชัดเจนชัดแจ้งในส่วนของเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการประเมินค่ะก็จะมีรูปถ่าย3ใบด้วยกันนะคุณจะเป็นรูปหน้าตรงรูปเต็มตัวแล้วก็รูปที่เห็นถึงความบกพร่องสำเนาเอกสารประจำตัวเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการแล้วก็สูติบัตรกรณีที่อายุต่ำกว่า7ปีค่ะสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ตาบอดตาใสนะคะสำหรับพยานผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดต้องเตรียมมา4คนด้วยกันโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ค่ะจะเลือกเพียง2คนจากรายชื่อที่เตรียมมาซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้รู้เห็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอพม อสมผู้ช่วยคนพิการแล้วก็สมาชิกในสมาคมหรือองค์กรคนพิการและผู้รู้เห็นต้องเตรียมเอกสารได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาบัตรประจำตำแหน่งค่ะคุณ
0: ก็จริงๆแล้วจะเป็นการพิจารณารูปแบบใหม่อย่างที่เอ๋บอกไปก็คือบางทีเนี่ยมันดูจากแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็เห็นแล้วพี่เอ๋ใช่ไหมครับอย่างนิ้วขาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีการประเมินหรือว่าเรื่องที่อาจจะไม่ต้องประเมินสุขภาพร่างกายเนาะว่าพิการด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยที่อันนี้คือการมองเห็นด้วยกายภาพละกันนะครับ ย้อนไปอีกสักนิดนึงครับพี่เอเมื่อสักครู่ที่ได้คุยกับคุณหมอเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นในภาพข่าวนะครับก็คือเรื่องของสกายด็อกเตอร์นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับอีกหนึ่งภารกิจของทางด้านเขตสุขภาพที่1นะครับที่ครอบคลุมถ้าจำไม่ผิดจะเป็น17จังหวัดภาคเหนือนะครับที่ใช้บริการสกายด็อกเตอร์สกายด็อกเตอร์คือใช้เฮลิคอปเตอร์เนาะในการลำเลียงผู้ป่วยจากพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงนะครับลดระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็มีเข้าถึงคุณหมอได้เร็วขึ้นเขาเรียกว่าลดโอกาสการเสียชีวิตละกันนะครับเพิ่มโอกาสรอดนะครับซึ่งถ้าจังหวัดเชียงใหม่เราได้เห็นบ่อยครั้งก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วก็โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับที่มีเรื่องของสกายด็อกเตอร์นะครับบินไม่ว่าจะเป็นถ้าในเชียงใหม่ถ้าเห็นก็จะเป็นของฝางนะครับจากพื้นที่อำเภอฝางที่บินมาลงโรงพยาบาลนครพิงค์นะครับเป็นการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรวมไปถึงทางด้านสายใต้ทางอมก๋อยก็มีนะครับซึ่งก็สามารถที่จะลดระยะเวลาในการเดินทาง 3-4 ชั่วโมงเหลือแค่30นาที
1: ค่ะอาจจะมีจากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยก็จะมีทางแม่เสลียงเนาะที่มาแม่เสลียงแล้วก็แม่ฮ่องตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นความร่วมมือของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขรวมกับในส่วนของกองบินของทหารแล้วก็ตำรวจ
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็มีภาคเอกชนด้วย
0: มีทหารบกเนาะ
1: ค่ะ
0: ทหารอากาศแล้วก็ของตำรวจ
1: ของตำรวจ
0: แล้วก็มีของกระทรวงทรัพย์ด้วยล่าสุดมีของกระทรวงทรัพย์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็มีภาคเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือที่จะลดระยะเวลาอย่างที่คุณหมอบอกคุณอย่างถ้าสมมติว่าเราอยู่แม่แจ่มอ้อคุณเราต้องมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยนะ
0: สมมติจะเป็นโรคที่แบบเฉียบพลันเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองแล้วก็อุบัติเหตุฉุกเฉินที่แบบต้องมาพบหมอที่แบบมีเครื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเหมือนบางรายเนี่ยเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับก็ถ้ามาหาคุณหมอทันมีการเขาเรียกว่าสวนหัวใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เอก็เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะต้องเดินทาง 3-4 ชั่วโมงกว่าจะเจอคุณหมอบางทีอาจจะไม่ทันการนะครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เราจะเห็นได้ชัดในช่วงระยะเวลานี้นะคะ 8:54 ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการอีกสักหนึ่งรอบค่ะคุณสาธรทักทายมาสวัสดีครับบอกว่าที่วันนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกนะน่าจะอยู่ที่นนทบุรีอุณหภูมิสูงที่เดียวคุณ29องศาเซลเซียสค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นสีฟ้าอยู่ที่ 11.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองดีอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณมากครับผมคุณสุรินทร์ทักทายเรามาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมากๆครับผมนะคะแล้วเมื่อสักครู่ก่อนที่ฉันจะโทรไปหาคุณหมอค่ะมีคุณผู้ฟังโทรมานะคะโทรมาบอกว่าได้รับของแล้วของที่เราแจกแล้วก็บอกว่าวันนี้ขอบอกกับข้าวเห็มสักอย่างได้ก่อน
0: อันนี้จากไหนเอ่ยไม่แตงแน่ๆเลยแม่ริมไม่แตงกับข้าว
1: บ่อตังใส่ใต้
0: อ
1: ๋
0: อ นี่ใส่ใต้โอ้เดาผิด
1: วันนี้ใส่ใต้บอกว่าตามบอกแคว้ง
0: เพียเคยกินไหม
1: เริ่มใส่หน้า
0: อาจจะมาอีกหนึ่งเมนูนะโทษใส่ตำมะแขวงก็คือจะตำมะแขวงผสมกับมะเขือไม่งั้นมันจะขมมากพี่เอแต่ถ้าคนไหนชอบขมก็จะกินแบบตำมะแขวงได้ตำมะเขือพวงแต่ต้องไปต้มก่อนนะต้มก่อน
1: เอาดิฉันเข้าใจว่าตำมะเขือพวงในความหมายนี้คือมะเขือที่เอาไปใส่ในน้ำพริกกะปิไหม
0: ใช่ถูกต้องแต่ต้องต้มก่อนนะมะเขือพวงมะเขือมะแขวงเนี่ยครับต้มก่อนครับบางคนก็จะต้มทั้งมะเขือมะแขวงก็ใส่ครึ่งๆอาจจะมีขมหน่อยจะมีขมนิดๆ
1: ตำมะแควงเนี่ยนะ
0: แล้วก็คล้ายๆเหมือนตำมะเขือพี่เอคล้ายๆตำมะเขือตำเนี่ยแหละเอาไปผัดหน่อยนะครับหอมๆ
1: มาได้กับข้าวเห็มแล้ว
0: ช่วงนี้เพราะว่ามะเขือพวงหรือมะแควงในช่วงนี้ก็หน้าฝนก็เยอะก็ออกเยอะดีกว่าช่วงอะไรนะช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นอีกเมนูนึงหน้าหนาวนี่เมนูที่แบบว่าไปบ้านไหนไม่ต้องชวนกินคือแกงผักกาด
1: แกงผักกาดใส่ไก่เนี่ยนะ
0: แกงผักกาดใส่ไก่ใส่หมูคือหน้าหนาวเป็นเหมือนกับเป็นพืชประจำฤดูนะเป็นอาหารประจำฤดูผักกาดหน้านี้ก็คือน
1: ออุ้ยแต่พูดถึงแกงผักกาดใส่ไก่นี่ฉันก็ชอบกินอยู่นะลุงแป๊ะทักทายมาบอกว่าทักทายจ้าดีเจทั้งสองแอบฟังจ้าลุงแป๊ะไม่ต้องแอบฟังเลย
0: เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะมีแจกของรางวัลอีกนะครับหลังจากห่างหายไปเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกเลยแบบยุ่งมากชุลมุนมาก
1: ช
0: ุ
1: ลม
0: ุ
1: นมาก
0: ช
1: ุ
0: ลม
1: ุ
0: นมาก
1: แต่ต้องก็รีบพยายามส่งของขวัญส่งของรางวัลด้วยเหมือนกัน
0: รีบส่งแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีก นะฮะแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้อาทิตย์นี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ทันนะแต่บอกว่าเราพรุ่งนี้อาจจะมีนะครับแต่อาทิตย์นี้แจกแน่นอน
1: เดี๋ยวต้องหาก่อนนะต้องหาก่อนนะ
0: ยังมีอีกเยอะครับ
1: ยังมีค่ะคุณฟัง
0: แต่ดูก่อนว่าจะเอาอันไหนมาแจกดี
1: ใช่ต้องบวกลบคูณหารกันสักนิดนึงพูดถึงตำบักแขวงจริงๆแล้วกับข้าวเมืองนี่มันก่อนนักนะคุณแบบใจน้อยๆเนาะกับข้าวเมืองแต่ละอย่างในแต่ละฤดูกาลเนี่ยอุ้ยถึงตอนนี้หน้าฝนเนาะคุณแล้วหน้าฮ้อนหรอกับข้าวเมืองหน้าฮ้อน
0: ส่วนมากหน้าฮ้อนก็อะไรอ่ะส่วนมากจะเป็นพวกอันนี้มากกว่าพี่เอเป็นอะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คุณนี่มันกับข้าวเมืองกับคุณ
0: ไม่หมายถึงว่าหน้าร้อนมันกินอะไรล่ะหน้าร้อนอ่ะหน้าร้อนหน้าร้อนแกงผักนึกไม่ออกหน้าร้อน
1: ทุกคนจะบอกดิฉันนะว่าน้ำพริกหนุ่มแคบหมูอีหว
0: ออันนั้นเป็นเหมือนกับอาหารประจำทุกฤดูอ่ะมันกินได้ทุกฤดูมันกินได้ทุกฤดูเอ๊ะหน้าร้อนกินอะไร
1: อ
0: ากาศร้อนร้อนกินอะไรนะบอกเผื่อเ
1: อามันฟัง
0: คือหน้าฝนกับหน้าหนาวนี่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าของกินเนี่ยเยอะนะครับเป็นช่วงอะไรนะฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงเนี
1: ่
0: ยเยอะพอสมควรแต่ว่าเอ๊ะหน้าร้อนเนี่ยกินอะไรดีพี่เอ๋
1: นะกินอย่างดีนี่แหละ
0: เอาฝากคุณผู้ฟังไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันแล้วกันนะ
1: งั้นวันนี้เรา2คนไปก่อนนะคุณผู้ฟัง 8:58 นแล้วนะคะเดี๋ยวเรา2คนไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟัง17 กรกฎาคมวันศุกร์ที่จะถึงนี้อย่าลืมกิจกรรมงานแถลงข่าวของเขตสุขภาพที่1นะคะไปร่วมกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเนาะงั้นวันนี้เรา2คนไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุด และใช้โดรนพร้อมระบบไลด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดมอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในช่วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

0: มแห้งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปกับคุณผู้ฟังในยามเช้าวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569วันเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะคุณผู้ฟังเพ้อแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็จะเข้ากลางเดือนอีกแล้วนะคะเราอยู่กับคุณผู้ฟังกันในบรรยากาศของการฟังเพลงฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะเพจไทยคู่ฟ้าและเพจของสำนักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีข่าวสารครอบคลุมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทั้งหมดนะคะวันจันทร์วันแรกของการทำงานในรอบสัปดาห์สร้างความสดชื่นให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยงานเพลงเก่าๆเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจำได้นุ่มนาข้าวสาวนาเกลืองานจากคุณสรเพชรพินโยน้องนุชดวงชีวันนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากในแนวของเพลงคู่นะคะแล้วก็มักจะเป็นหนึ่งในงานเพลงที่เขานำมาร้องกันนะคะคนฟังก็นำไปร้องกันในงานต่างๆพอร้องเพลงคู่ก็จะต้องเป็นหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือในบรรยากาศแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะบทเพลงในความทรงจำงานเพลงเก่าเพลงโด่งดังในอดีตเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็แน่นอนในแนวเพลงลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้ผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรากับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะเราติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนนะคะวันนี้6โมงเช้าวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนค่ะภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะก็หลายจังหวัดนะคะเชียงใหม่เราก็ยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีฝนตกกันด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรายังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังนะคะเมื่อคืนนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะทราบดีนะคะว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารแล้วก็โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวก็สั่งการนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเร่งด่วนตรวจสอบสาเหตุกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารนี้กันค่ะว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ในค่ำคืนเมื่อคืนนี้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะคะแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บก็ต้องช่วยกันภาวนาเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงต่อไปของรายการเมืองไทยบ้านเรานำเสนอไว้บางคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะคะแต่ก็นำเสนอไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

งั้นจากคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะคุณผู้ฟังเลือกเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจผมว่างให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังเราไปติดตามข่าวสารที่ได้คุยกันไว้เมื่อกี้นะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะคะนำเสนอไว้เป็นอุทาหรณ์นำเสนอไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่หลายท่านหลายคนสนใจนะคะคุณผู้ฟังสนใจกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารแล้วก็โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะก็มีการสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะซึ่งจากสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารแล้วก็โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ทันทีนะคะเมื่อทราบข่าวพร้อมกับแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดนะคะพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นางสาวรัชดานะคะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนแล้วก็ป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนด้วยนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแล้วก็พร้อมกับสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะรวมทั้งเร่งตรวจสอบนะคะการอนุญาตประกอบกิจการนะคะแล้วก็มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการซึ่งในขณะนี้ก็ทางด้านของนายชาชาติก็บอกว่ายังไม่สามารถยืนยันรายชื่อของผู้เสียชีวิตได้นะคะเนื่องจากว่าต้องรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจึงได้ขออนุญาตขอให้ญาตินะคะผู้ประสบเหตุเนี่ยใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานในการติดต่อข้อมูลทะอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยกรุงเทพมหานครนั้นได้ส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะหาจุดต้นเพลิงสาเหตุของเหตุการณ์แล้วก็แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะคะจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุค่ะพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดค่ะยังไม่ได้รับความเสียหายมากนักจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ผู้ประสบภัยหมดสติอย่างไรก็ตามค่ะสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายชาชาติก็ได้รายงานว่ายังมีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งอาจมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ดังกล่าวค่ะแต่ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนสรุปข้อเท็จจริงนะคะกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการของร้านรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจำนวนแล้วก็สภาพของทางหนีไฟนะคะความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินและในการที่มีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพเบื้องต้นพบว่าร้านมีทางหนีไฟ2จุดโดย1ในนั้นเป็นทางผ่านโซนครัวซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าการจัดวางพื้นที่แล้วก็การใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่นายชัชชาติได้กล่าวนะคะว่าภารกิจเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครในขณะนี้มี3ด้านได้แก่การตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการและการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมกับยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตค่ะทางด้านของนายสุริยชัยระวิวันค่ะผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงลุกไหม้ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วนะคะประกอบกับภายในอาคารมีกลุ่มควันหนาทึบทำให้การเข้าช่วย
ผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะจากการปฏิบัติการช่วยเหลือพบว่ามีผู้ประสบภัยจำนวนมากค่ะพยายามที่จะหลบหนีเข้าไปยังห้องน้ำบริเวณด้านหลังอาคารส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้ยากขึ้นขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้น

พบว่าอาคารมีทางออกฉุกเฉินด้านหลัง2จุดนะคะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และผลการตรวจสอบนะคะการสอบสวนอย่างละเอียดก่อนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการนะคะล่าสุดเมื่อเวลา 3:45 น.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครก็ได้มีการรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายแบ่งเป็นเพศชาย9รายหญิง18รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน18รายประกอบด้วยผู้บาดเจ็บอาการสาหัสสีแดง8รายผู้บาดเจ็บอาการปานกลางสีเหลือง7รายและผู้บาดเจ็บอาการเล็กน้อยสีเขียว3รายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการรักษาแล้วขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตค่ะด้านสำนักงานเขตจตุจักรก็ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงานสามารถที่จะติดต่อฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรได้ที่คุณกนิษฐานะคะโทรศัพท์0817341298คุณกมลจันทร์โทรศัพท์0840784821คุณมนทิราโทรศัพท์0989516393และคุณจักรพันธ์โทรศัพท์0631563466ก็ให้คุณผู้ฟังไว้เป็นข้อมูลนะคะสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ประกอบการนะซึ่งสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะคะว่าจะเป็นแหล่งที่เขาก็จะไปพักผ่อนคลายความเครียดนะคะไปพบปะสังสรรค์นะซึ่งก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมีแต่ความปลอดภัยนะคะไม่ใช่มีแต่ความสนุกสนานเท่านั้นติดตามเหตุการณ์เหล่านี้กันต่อไปนะคุณผู้ฟังว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนี่เป็นอีกหนึ่งการเพลงที่ติดค้างกับคุณผู้ฟังกันไว้ในช่วงที่บันทึกรายการไว้แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ก็น่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเป็นประจำแหละนะคะก็วันนี้ก็เลยนำมาฝากกับคุณผู้ฟังวันก่อนเปิดให้ฟังไปหนึ่งเพลงก็คือหลงเสียงนางนะคะวันนี้ติดไว้อีกหนึ่งเพลงก็คือคุณสุมิตรสัจเทพและคุณยุพินแพรทองกับเพลงที่มีชื่อว่านี่กรรมค่ะ

งานเพลงจากคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่มีชื่อว่ากากับนกยูงนะคะเป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรามาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่ทางด้านของรัฐบาลไทยให้ความสนใจก็คือเรื่องการยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามค่ะแพทย์ที่โฆษณาต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อต้องเป็นที่ยอมรับเลยนะว่าปัจจุบันเนี่ยคลินิกเวชกรรมเนี่ยโอ้โหเป็นที่นิยมสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะคะที่รักความงามทางด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาข่าวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยในเรื่องนี้ค่ะว่ารัฐบาลนะคะให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามพร้อมกับสนับสนุนยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการค่ะซึ่งแพทยสภานะแพทยสภานั้นก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือว่าการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569นะคะโดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการนะคะให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนนะคะหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงควบคู่ไปกับชื่อจริงในรูปแบบขนาดแล้วก็สีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนแล้วก็สถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือว่าใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเขาก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะหลังจากหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกและฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลขอเตือนประชาชนค่ะว่าการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์นะคะแล้วก็หัตถการด้านความงามเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคะที่ต้องดำเนินการโดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วก็ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อนเข้ารับบริการก็ควรจะต้องตรวจสอบ2เรื่องสำคัญนะคะได้แก่ผู้ให้บริการเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่นะคะและสถานที่ให้บริการได้รับอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาลตามที่กฎหมายหรือไม่นะคะตามกฎหมายหรือไม่เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะทั้งนี้หากประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือว่าได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านเสริมความงามสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบนะคะ1166แอปพลิเคชันOCPB Connect นะคะเว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วนะคะ
รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านเสริมความงามที่ปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการทำงานที่ดูแลใส่ใจนะคะที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของคลินิกเสริมความงามนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีการไปยกระดับคุมเข้มค่ะในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่านะคะแพทย์ผู้รักษานะคะเป็นแพทย์จริงหรือไม่ใบประกอบวิชาชีพมีหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการตรวจสอบกันค่ะเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงท้ายสุดของรายการค่ะ

ถึงพี่หน่อยนะคะงานเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังหวังว่าวันนี้ในทุกๆงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนั้นจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะคะรายการเมืองไทยบ้านเราอยู่กับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราพบกันวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ค่ะส่วนวันพุธนั้นคุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะสำหรับผู้ประกันตนคุณผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนที่อยากจะรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆมีข้อสงสัยนะคะวันพุธนะคะวันพุธในชั่วโมงนี้ค่ะ 9:10 น.จนถึง 10:00 น.คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามแล้วก็ถามไถ่ได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่มานั่งพูดคุยกับทุกท่านมานำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเอาละค่ะมาถึงชั่วโมงนี้ช่วงเวลานี้จะต้องลำลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ 9:10 น.โดยประมาณค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านนะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครที่เดินทางไปในที่พื้นที่ใดมีฝนตกต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กล้าวเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลย

0: ันภัยคุ้มครองคุณ
1: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
4: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์2คลื่นความถี่เหมือนเช่นเคยนะคะที่เราจะพบกันในทุกๆเช้าวันจันทร์FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเริ่มต้นกันเลยนะคะคุณผู้ฟังมีค่ะประชาสัมพันธ์จากทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชา

0: ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ worldwitches.royaloffice ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งท่านสามารถที่จะร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมในช่วงเช้านะคะผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญและสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะในช่วงรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะก็จะมีเรื่องของสารคดีพิเศษและข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะ
1: สื่อสารภาษาและยอดและแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงเวลานี้ข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอนะคะมีข่าวสารในเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศได้เปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติตอนสีดาค่ะน่าสนใจที่ว่ามีเยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศเข้าร่วมการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าสะท้อนความสนใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะสำหรับการคัดเลือกครั้งนี้เขาก็มีพิธีเปิดด้วยนะคะซึ่งก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณพิธานเยี่ยมโทประธานอนุกรรมการด้านการจัดแสดงดร.นฤมลล้อมทองอนุกรรมการด้านการจัดแสดงศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ตลอดจนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมในพิธีที่ห้องปฏิบัติการชั้น4อาคารคณะศิลปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมการคัดเลือกก็จัดขึ้น2วันค่ะก็จะมีการคัดเลือกนักแสดงสาขาโขนพระจำนวน191คนโขนยักษ์จำนวน184คนแล้วก็โขนลิงอีกจำนวน195คนรวมกลุ่มนี้นะคะ570คนแล้วก็มีการคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระจำนวน203คนและละครนางจำนวน362คนรวม565คนซึ่งก็มีผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้นกว่าพันคนด้วยกันสำหรับการคัดเลือกนั้นก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาซึ่งก็มีคุณพิธานเยี่ยมโทประธานอนุกรรมการด้านการจัดแสดงดร.นฤมลล้อมทองอนุกรรมการด้านการจัดแสดงครูประเมศบุญยชัยอนุกรรมการด้านการจัดแสดงและกรรมการโขนยักษ์รองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติผู้กำกับการแสดงและกรรมการครูไพฑูรย์เข้มแข็งศิลปินแห่งชาติกรรมการโขนพระครูวิโรจน์อยู่สวัสดิ์กรรมการขนลิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พหลยุทธกนิษฐบุตรอนุกรรมการด้านการจัดแสดงและกรรมการขนยักษ์ร่วมพิจารณาคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้นยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านน้องๆ นักแสดงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการแสดง ที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในแต่ละปีจำนวนมากเลยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาน่าชมมากๆเลยนะคะ5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมปีนี้ก็จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะและสำหรับช่วงเวลานี้ค่ะทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้นำเสนอชื่อตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเดือนหน้าสิงหาคมใกล้เข้าสู่วันแม่ปีนี้แล้วนะคะซึ่งก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะฝากมาจากทางโครงการหลวงเชื่อว่าลูกๆหลายท่านปีนี้ก็อาจจะมีสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณแม่พวงมาลัยมะลินั่นเองซึ่งอาจจะเป็นของขวัญที่จะมอบให้กับคุณแม่ปีนี้หลายๆท่านก็เลือกที่จะมอบพวงมาลัยมะลิให้กับคุณแม่ด้วยความรักที่ไม่มีวันร่วงโรยกับพวงมาลัยดอกไม้แห้งมูลนิธิโครงการหลวงนะคะพวงมาลัยโทนสีฟ้าขาวก็ออกแบบด้วยความประณีตสวยงามอบอุ่นใจคัดสรรดอกไม้แห้งคุณภาพดีเพื่อเป็นสื่อความรักแล้วก็ความผูกพันแทนใจแด่คุณแม่นะคะสำหรับท่านที่สนใจตอนนี้ก็นี่ดูจากทางภาพของทางโครงการหลวงแล้วสวยงามมากๆอบอุ่นใจจริงๆนะคะดูภาพถ่ายจริงๆได้จากทางหน้าเพจนะคะหรือว่า Facebook ของโครงการหลวงได้เลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะก็จะมีหลากหลายช่องทางเลยให้คุณผู้ฟังได้ติดต่อสั่งซื้อนะคะราคาพิเศษ350บาทติดต่อที่สาขาของโครงการหลวงนะคะก็จะมีของสาขาเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์093-361-9540 093-361-9540เป็นดอกไม้แห้งของโครงการหลวงผลิตจากดอกไม้จริงนะคะทำแห้งแล้วก็ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติสีสันสดใสสวยงามอายุการใช้งานประมาณ5ปีถ้าท่านได้เห็นภาพนี่สวยจริงๆเลยนะคะสวยงามมากพวงมาลัยมะลิโทนสีฟ้าขาวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะในช่วงท้ายนี้แล้วดีอีกสักครู่ค่ะติดตามข่าวสารค่ะจากทางสวทกรุงเทพจากนั้นในช่วงหน้าก็จะเป็นรายการเชียงใหม่สเตชันพบกับดีเจน้องปอนะคะช่วงเวลานี้ดิฉันและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบรายการคุณของแผ่นดินได้ครั้งในวันจันทร์หน้าวันนี้รัตดารัตน์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
3: ายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการทำงานและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเกรียนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและยืนไว้อาลัยอีก1นาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตงานฝันแสนสุขรายงาน
3: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หักตะมนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับผิวของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอร์สาวมีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรการในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโยส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนินโยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เข้าถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน hey!
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับอ.ปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะทักทายกันที่053-276-793ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันที่ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ค่ะ

ที่ต้องให้กำลังใจกันนะคะในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือการทำงานต่างๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็รวมถึงเรื่องของการขับรถด้วยความไม่ประมาทค่ะช่วงแรกนี้มีข่าวสารในเรื่องของการจัดเทศกาลผลไม้ไทย4ภาคนะคะชวนช็อปผลไม้คุณภาพส่งตรงจากมือเกษตรกรนำร่องลานคนเมืองแล้วก็ MRT 3สถานีด้วยกันซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์และ BEM เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยที่เป็นฤดูกาลสำคัญมีผลผลิตเกี่ยวกับผลไม้เมืองร้อนออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะคะต่อยอดจากปีที่แล้วก็คือสามารถช่วยกลุ่มเกษตรกร91แห่งรวบรวมผลผลิตได้มากถึง 35,000 ตันสร้างมูลค่ากว่า850ล้านบาทสู่การจัดงานแสดงแล้วก็จำหน่ายผลไม้ไทยแลนด์ The Land of Tropical FruitsFresh from Farm ภายใต้สโลแกนผลไม้ไทยสดใหม่ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคงานนี้ก็จะมุ่งเรื่องของการกระจายผลผลิตคุณภาพยกระดับเสถียรภาพด้านราคาแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะก็จะแบ่งพื้นที่การจัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกับงานที่1มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคด้วยกันนะคะก็จะมีการจัดที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร12ไปจนถึง16กรกฎาคม2569 9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะไฮไลท์เนี่ยรวบรวมสุดยอดผลไม้ขึ้นชื่อจาก4ภูมิภาคไว้ในที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือของเราเนี่ยมีลำไยสีทองสับปะรดภูแลเงาะทุ่งช้างส่วนภาคอีสานจะมีทุเรียนภูเขาไฟแก้วมังกรภาคกลางจะเป็นทุเรียนป่าละอูส้มโอขาวใหญ่กล้วยหอมทองมีมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็

0: พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาดูงานและติดตามการดำเนินแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนแนวทางการจัดการและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาและผลักดันนโยบายด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนับเป็นโบราณสถานสำคัญที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่วนสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนของอิหร่านเลขาธิการ UN ยังเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้ความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆก็ตามที่อาจส่งผลให้ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียบานปลายนอกจากนี้ยังขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโรเลนส์ไมเออร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทออเทเรียนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ระบุว่าเยอรมนีสนับสนุนงบประมาณกว่า90ล้านยูโรเพื่อจัดหาโดรนโจมตีจำนวน 50,000 ลำให้แก่ยูเครนโดยบางส่วนส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วนายโรเลนส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทออเทเรียนกำลังร่วมมือกับผู้ผลิตโดรนหลายรายเพื่อจัดหาโดรนจำนวน 100,000 ลำให้แก่ยูเครนภายในปีนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลชาติตะวันตกหลายประเทศรวมถึงสัญญาในการจัดหาโดรนจำนวน 33,000 ลำจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีและยูเครนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงผลการศึกษาจากวิทยาลัย Imperial แห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ร่วมกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรและวิทยาลัยเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขอนามัยแห่งลอนดอนที่ระบุว่าอังกฤษและเวลส์เผชิญคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,700 รายโดยอุณหภูมิของเดือนมิถุนายนในอังกฤษสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 37.7 องศาเซลเซียสทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอังกฤษคาดการณ์ว่าภายในปี2593ร้อยละ92ของจำนวนบ้านเรือนในสหราชอาณาจักรอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเกินระดับที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดเกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดในสถานที่ทำงานและลงทุนติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารสาธารณะ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายลินซี่เกรแฮมวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการโรคหัวใจในวัย71ปีเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเกรแฮมเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนยูเครนในการทำสงคราม

0: ต่อต้านการรุกรานของรัสเซียขณะที่ผู้นำหลายประเทศต่างแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของนายลินซี่เกรแฮมโดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายเกรแฮมที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวยูเครนที่กำลังเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่านายเกรแฮมเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้มีการลดธงครึ่งเสาทั่วสหรัฐเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้แก่นายลินซี่เกรแฮมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายนักตบสาวไทยทีมอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก1ต่อ3เซต27 25 21 25 19 25และ22 25ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปภายหลังการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในเกมสุดท้ายเพื่อปิดฉากการแข่งขันอย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่วางไว้ได้แล้วและยอมรับว่าการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมีความหมายต่อนักกีฬาทุกคนอีกทั้งยังทำให้ทีมมองเห็นข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาแผนการเล่นและยกระดับของทีมให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกตามเป้าหมายที่วางไว
2: ้วันนี้พวกเราคุยกันนะว่าเราจะพยายามทำเต็มที่ไว้ลายในสนามสุดท้ายในแมตช์สุดท้ายของเราเพราะว่าทุกอย่างที่เราเตรียมมามันก็เข้าเป้าหมายแล้วแล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่รวมทั้งสตาฟโค้ชด้วยนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนนักกีฬาของเราให้แสดงศักยภาพดีที่สุดนะครับชอบตรงที่ว่าเขาเล่น 100% กับเรานะเขาไม่ได้เล่นผ่อนหรือว่าหย่อนเลยนะครับแล้วผู้เล่นตัวหลักๆทั้งนั้นที่ลงมาเล่นกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าใน VNL ในครั้งนี้นะจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในชีวิตของนักกีฬาเราทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้พยายามที่จะเซตอัพทีมของเรา
1: สำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่3กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันในศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พา70จากการทำ4เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา273จบอันดับ10ร่วมส่วนแชมป์เป็นของรายูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้แม้รอบสุดท้ายจะทำได้เพียงอีเวนต์พา71แต่ยังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พา265เท่ากับบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดาซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายด้วยสกอร์7อันเดอร์พา64ทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟผลปรากฏว่าไรยูแฮรันทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุมแรกของการเพลย์ออฟซึ่งเป็นหลุม18พา5ขณะที่เฮนเดอร์สันทำได้เพียงพาส่งผลให้ไรยูแฮรันคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพาร์ทดองเตียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมและอีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพสิทธิ์ราตะกัวรัณณบดินทร์ทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนับสกอร์ดีที่สุด3คนในแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัล Best Overall ผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาวทวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่น9สโตรกส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพสิทธิ์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์ตามหลังหลิวดาวทวีนามแชมป์จากเวียดนาม1สโตรก ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและเต็ง1จากอิตาลียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2จากเยอรมนี3-1เซต6-7ไทยเบรก7-9 7-6ไทยเบรก7-2 6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันจากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ซินเนอร์คว้าแชมป์การแสลมไปครองได้แล้วถึง5รายการคือออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยวิมเบิลดัน2สมัยและ US Open 1สมัยขาดแค่ French Open รายการเดียวก็จะทำแคเรียร์แกรนด์สแลมหรือการคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทั้ง4รายการได้สำเร็จการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมชายที่เมืองดานังประเทศเวียดนามสายบนแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเป็นการพบกันระหว่างเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยกับ Relove Deep Cross Gaming จากไต้หวันผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลผลปรากฏว่าเบคอนต้านไม่ไหวแพ้ไป1-4เกมต้องไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะเจอผู้ชนะระหว่าง FPT Polytechnic จากเวียดนามหรือ ANK Gaming จากไต้หวันส่วน Relove ผ่านเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่18กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโดโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากมีการตอบรับดีเยี่ยมมีทีมสมัครแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียครับและการส่งนักกีฬาปั่นไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมดวลแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 นและอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาในคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz ผู้ถือครองสำนึกผู้ถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริภัทรสอนการรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติ ส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนัก มากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 12:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
8: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533ถึง37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569 ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะโรคปอดอักเสบเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยและอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยสาเหตุของโรคปอดอักเสบเกิดได้จากเชื้อหลายชนิดทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราค่ะอาการของโรคปอดอักเสบมักเริ่มจากมีไข้สูงไอมีเสมหะหายใจหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกและอ่อนเพลียในบางรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาการอาจไม่ชัดเจนแต่จะมีอาการซึมเบื่ออาหารหรือหายใจลำบากแทนหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือระบบหายใจล้มเหลวดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญและหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นคือการฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักเมื่อร่างกายได้รับวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันจะเรียนรู้และจดจำทำให้เมื่อมีการติดเชื้อจริงร่างกายสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและลดความรุนแรงของโรคลงได้อย่างมากการฉีดวัคซีนจึงถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรครวมถึงลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมโคคัสชนิด13สายพันธุ์หรือ PCV 13หรือชนิด23สายพันธุ์หรือ PPSV 23แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคตับโรคไตซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืดเรื้อรังผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกผู้ป่วยเอสและผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันทั้งนี้ระยะเวลาและจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้เช่นกันค่ะและแม้ว่าวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้กันเช่นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดโอกาสการติดเชื้อได้ในปัจจุบันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจยังคงเป็นภัยสุขภาพที่พบได้เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการระบาดของโรคต่างๆการสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าจึงเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่สำคัญวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวท่านผู้ฟังคะการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการป้องกันโรคอย่างเหมาะสมจะช่วยลดภาระของโรคทั้งต่อตัวเราเองครอบครัวและระบบสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพ

0: เที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮีทบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
2: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำเหมือนไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
2: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
2: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจ๊งเพ่
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื
6: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะสาระสุขภาพนำมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังแล้วนะคะติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทเชียงใหม่เรามาเริ่มต้นกันดูในเรื่องของผลไม้ค่ะหลายคนบอกว่าทานผลไม้แทนข้าวก็ได้นะคะจะได้ช่วยลดน้ำหนักใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าการที่ทานผลไม้แทนข้าวลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเตือนด้วยนะคะว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนค่ะการทานผลไม้แทนข้าวไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักเสมอไปนะคะเพราะว่าแม้ผลไม้จะให้ในส่วนของวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์แต่เขายังคงมีน้ำตาลแม้ว่าจะเป็นน้ำตาลตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตด้วยถ้าหากว่าทานแทนมื้ออาหารเป็นประจำโดยขาดในส่วนของโปรตีนและสารอาหารอื่นๆอาจจะทำให้น้ำหนักของเรานั้นไม่ลดค่ะแถมยังเสี่ยงทำให้เรานั้นขาดสารอาหารได้หลายคนเลยนะคะที่เลือกทานผลไม้แทนข้าวเพราะเชื่อว่าเป็นวิธีลดน้ำหนักที่ได้ผลดีแต่ความจริงแล้วการลดน้ำหนักที่ดีต้องคำนึงถึงความสมดุลค่ะของสารอาหารและพลังงานที่เราได้รับฉะนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันนะคะว่าทำไมการทานผลไม้แทนข้าวจึงอาจได้ผลตรงกันข้ามกับที่เราคิดและควรทานอย่างไรให้ช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมนะคะการทานผลไม้แทนข้าวอาจจะช่วยให้น้ำหนักลดลงในช่วงแรกค่ะถ้าหากว่าทำให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานที่น้อยกว่าที่เราใช้แต่ไม่ใช่วิธีลดน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับในระยะยาวเพราะผลไม้ไม่สามารถที่จะทดแทนสารอาหารจากอาหารหลักได้อย่างครบถ้วนนะคะผลไม้ส่วนใหญ่นั้นให้คาร์โบไฮเดรตในรูปแบบของน้ำตาลธรรมชาตินั่นคือน้ำตาลฟรุกโตสพร้อมกับวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารค่ะแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพแต่ถ้าหากว่าเราทานมากเกินไปก็ยังทำให้น้ำหนักของเรานั้นเพิ่มได้เช่นกันนะคะข้อดีของการทานผลไม้แทนข้าวก็คือให้ในส่วนของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเช่นวิตามินซีโพแทสเซียมและโฟเลตมีใยอาหารค่ะก็จะช่วยทำให้เรานั้นอิ่มนานทั้งยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของระบบการขับถ่ายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังนะคะช่วยลดการทานขนมหวานหรือว่าอาหารแปรรูปต่างๆถ้าหากว่าเราเลือกทานแทนของว่างทีนี้มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างค่ะการที่เราทานผลไม้แทนข้าวก็จะทำให้เรานั้นเสี่ยงได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอโปรตีนนะคะมีบทบาทสำคัญเลยในการรักษามวลกล้ามเนื้อและช่วยซ่อมแซมร่างกายถ้าหากว่าทานแต่ผลไม้เป็นเวลานานจะเกิดอะไรขึ้นคะร่างกายก็อาจจะสูญเสียในส่วนของกล้ามเนื้อแทนการเผาผลาญไขมันค่ะประการต่อมาคืออาจจะได้รับน้ำตาลที่มากเกินไปด้วยเพราะว่าผลไม้บางชนิดมีน้ำตาลธรรมชาติที่สูงยกตัวอย่างเช่นทุเรียนลำไยลิ้นจี่มะม่วงสุกองุ่นขนุนแล้วก็เงาะด้วยนะคะถ้าหากว่าเราทานในปริมาณที่มากแน่นอนว่าเราจะได้พลังงานที่เกินความต้องการค่ะและอิ่มไม่นานด้วยนะคะแม้ผลไม้จะมีใยอาหารก็ตามแต่มีโปรตีนและไขมันต่ำจึงอาจจะทำให้เรานั้นหิวเร็วค่ะแล้วก็ทานอาหารเพิ่มในมื้อต่อไปมากกว่าปกติทำให้ขาดสารอาหารสำคัญด้วยนะคะการทานผลไม้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทดแทนสารอาหารจากอาหารหลักทั้ง5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนธาตุเหล็กวิตามิน B12 แคลเซียมและไขมันค่ะประการต่อมาคือน้ำหนักอาจจะไม่ลดนะคะผลไม้ทุกชนิดมีพลังงานถ้าหากว่าทานโดยที่เรานั้นไม่ควบคุมปริมาณน้ำหนักก็อาจจะไม่ลดหรือได้ผลตรงกันข้ามก็คืออาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทานผลไม้มื้อในช่วงของมื้อเย็นจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่การทานผลไม้มื้อเย็นสามารถทำได้ค่ะถ้าหากว่าเรานั้นเลือกชนิดที่เหมาะสมและรับประทานในปริมาณที่พอดีเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่าการทานผลไม้ในช่วงตอนกลางคืนเพียงอย่างเดียวทำให้ไขมันสะสมมากกว่าในช่วงเวลาอื่นสิ่งที่สำคัญก็คือ
พลังงานรวมตลอดทั้งวันค่ะการเลือกรับประทานอาหารที่มีความสมดุลนะคะก็คือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักก็ควรหลีกเลี่ยงผลไม้นะคะที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเลือกผลไม้ที่มีใยอาหารสูงมีน้ำตาลไม่มากค่ะเพื่อช่วยให้อิ่มนานแล้วก็ยังควบคุมปริมาณแคลอรี่ได้ง่ายขึ้นนะคะผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะก็คือฝรั่งค่ะฝรั่งนั้นให้ใยอาหารที่สูงมีวิตามินซีสูงทำให้เราอิ่มนานแอปเปิลค่ะแอปเปิลจะมีเพคตินแล้วก็ช่วยเพิ่มความอิ่มชมพูน้ำตาลไม่สูงมากค่ะให้พลังงานต่ำด้วยส่วนส้มนั้นให้วิตามินซีที่สูงมีใยอาหารสูงด้วยแต่ทั้งนี้ส้มมีน้ำตาลสูงเช่นเดียวกันนะคะอย่าทานมากเกินไปแก้วมังกรก็ดีค่ะช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายมีแคลอรี่ที่ต่ำส่วนตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะมีน้ำตาลต่ำค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงด้วยต่อมาก็คือกีวีนั้นให้ใยอาหารสูงและมีวิตามินซีที่มากฉะนั้นผลไม้เหล่านี้แหละค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักแม้ว่าจะเป็นผลไม้ที่เหมาะก็ตามแต่อย่าทานมากเกินไปด้วยนะคะส่วนผลไม้ที่ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะคือทุเรียนลำไยลิ้นจี่ขนุนองุ่นมะม่วงสุกเงาะแตงโมหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะไหนบอกว่าแตงโมสามารถทานได้สำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักใช่ไหมคะแตงโมแม้จะมีแคลอรี่ไม่สูงแต่ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะว่าเขามีปริมาณน้ำตาลสูงค่ะวิธีการทานผลไม้ให้ช่วยลดน้ำหนักนะคะก็คือทานผลไม้เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารไม่ใช่ทั้งหมดของมื้ออาหารก็คือไม่ควรแทนอาหารหลักในทุกๆมื้อค่ะเลือกผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปทั้งหลายหรือว่าน้ำผลไม้ด้วยนะคะทานร่วมกับแหล่งโปรตีนเช่นโยเกิร์ตธรรมชาตินมหรือถั่วที่ไม่เค็มเพื่อทำให้เรานั้นอิ่มได้นานขึ้นค่ะควบคุมปริมาณผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสรุปแล้วนะคะก็คือการทานผลไม้แทนข้าวอาจจะช่วยลดน้ำหนักได้ในระยะสั้นถ้าหากว่าทำให้ได้รับพลังงานน้อยลงนะคะแต่ว่าไม่ใช่วิธีที่เหมาะในระยะยาวเพราะเสี่ยงได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนและขาดโปรตีนแนวทางที่ดีที่สุดก็คือทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมควบคู่กับการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะเลือกโปรตีนคุณภาพดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะได้จากอะไรบ้างอย่างเช่นขนมปังที่มีขนมปังโฮวีตนะคะที่มีธัญพืชลักษณะเหล่านี้ล่ะค่ะแล้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเพื่อให้น้ำหนักนั้นลดลงอย่างปลอดภัยและยั่งยืนค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะยังมีสาระสุขภาพนำมาฝากท่านผู้ฟังติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

ขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาในรายการนะคะเรื่องที่อยากจะรับทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสาระสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากรับทราบสามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเมื่อสักครู่ได้แนะนำหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องแรกกันก่อนที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของบีทรูทนี่แหละค่ะบีทรูทอาจจะไม่ค่อยถูกปากใครสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะโดยส่วนตัวนั้นก็เป็นคนที่ทานได้เล็กน้อยนะทานมากไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าด้วยรสชาติของเขาใช่ไหมคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเคยทานอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับรสชาติเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าสายสุขภาพค่ะที่เป็นคนที่ชื่นชอบในการทานผักทานผลไม้ทานผักที่เป็นลักษณะเป็นหัวเหล่านี้จะชื่นชอบอยู่นะคะเพราะว่าบีทรูทเขาจะมีรสชาติเฉพาะตัวของเราออกรสฝาดเล็กน้อยด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าสีของเขาสวยมากเลยทีเดียวบีทรูทจริงๆมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะลักษณะของเขาจะเป็นทรงกลมป้อมๆใช่ไหมคะแล้วก็ภายในเขาจะอวบไปด้วยน้ำค่ะเนื้อของเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูใช่ไหมคะสีสันของเขาจะสวยมากเลยแล้วก็มีสีแดงม่วงและสีเหลืองด้วยนะคะเป็นหัวพืชที่เป็นรากก็จะสะสมอาหารอยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะคือบีทรูทนะคะเรามาดูกันว่าคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณ1

100กรัมนะคะเทียบให้ดูว่า100กรัมนั้นให้คุณค่าทางโภชนาการมีอะไรบ้างเขาจะให้พลังงานอยู่ที่43กิโลแคลอรี่ค่ะให้สารอาหารนะคะแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุสำคัญก็คือมีน้ำตาลด้วยนะคะมีไขมันมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนมีธาตุเหล็กค่ะมีแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมเส้นใหญ่มีน้ำแล้วก็ยังมีวิตามิน A รวมถึงวิตามิน B ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมากมายเลยทีเดียวส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเห็นเขานำบีทรูทมาทำอาหารเราจะเห็นที่นำมาใส่ในสลัดใช่ไหมคะแล้วก็นำมาทำเป็นน้ำปั่นหรือว่าเป็นสมูทตี้เนี่ยราคาก็สามารถทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะประโยชน์ของบีทรูทก็คือทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์นั้นลดลงค่ะซึ่งในบีทรูทเขาจะมีสารนะคะที่ชื่อว่าไนตริกออกไซด์มีคุณสมบัติทำให้หลอดเลือดนั้นขยายตัวค่ะส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและยังสามารถที่จะลดระดับของไตรกลีเซอไรด์ได้ตรงนี้มีการทดลองด้วยนะคะเขามีการทดลองให้ผู้ป่วยค่ะที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจรับประทานบีทรูทเป็นอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องจนครบ30วันแล้วเขาก็พบว่าการรับประทานอาหารเสริมจากบีทรูททำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์นั้นลดลงประมาณ 72% เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคตับค่ะบีทรูทนั้นเขามีสรรพคุณบำรุงตับส่งเสริมการทำงานของตับให้ดีขึ้นซึ่งในบีทรูทนั้นเขาจะมีสารที่ชื่อว่าบีทานินนะคะซึ่งช่วยป้องกันการสะสมไขมันในตับค่ะปกป้องตับจากสารพิษมีผลงานวิจัยด้วยที่ชี้ให้เห็นว่าการรับประทานบีทรูทจะช่วยลดระดับไขมันของผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้ความดันโลหิตนั้นเป็นปกติค่ะในบีทรูทนั้นเต็มไปด้วยสารไนเตรตซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดระดับความดันโลหิตได้โดยได้มีการศึกษาวิจัยกับกลุ่มผู้ทดลองด้วยนะคะโดยการให้ดื่มน้ำบีทรูทผสมกับน้ำแอปเปิลค่ะเป็นเวลา2สัปดาห์ด้วยกันแล้วเขาก็พบว่าระดับความดันโลหิตของกลุ่มผู้ทดลองนั้นลดลง 4-5 มิลลิเมตรปรอดค่ะบีทรูทยังช่วยส่งเสริมสุขภาพนะคะด้วยสารไนเตรตที่มีอยู่ในบีทรูทนี่แหละค่ะที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายนะคะจากการทดลองก็พบว่าการดื่มน้ำบีทรูทก่อนออกกำลังกายนั้นจะทำให้สมรรถภาพในการวิ่งนั้นเพิ่มขึ้นค่ะบีทรูทยังช่วยกระตุ้นสมองด้วยนะคะน้ำบีทรูทมีปริมาณไนเตรตที่สูงนอกจากจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายแล้วยังทำให้ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมเอาออกซิเจนได้มากขึ้นช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองค่ะป้องกันสมองเสื่อมนะคะและเมื่อสารไนเตรตเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ก็จะช่วยกระตุ้นประสาททำให้สมองของเรานั้นทำงานได้ดีขึ้นบีทรูทยังช่วยแก้อาการเมื่อยล้าได้ค่ะสารไนเตรตนี่นะคะทำให้หลอดเลือดขยายตัวใช่ไหมคะอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นแล้วทำให้ออกซิเจนนั้นไหลไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีทำให้พลังงานเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีธาตุเหล็กนะคะที่ทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงได้บีทรูทยังช่วยดูแลสุขภาพผิวด้วยนะคะบีทรูทเป็นพืชที่ดีต่อสุขภาพผิวเพราะว่าช่วยลดการอักเสบของผิวหนังสามารถบรรเทาอาการของสิวอักเสบได้สิวอุดตันช่วยฟอกเลือดทำให้ผิวพรรณของเรานั้นเปล่งปลั่งสดใสค่ะทำหน้าที่ในการขจัดเซลล์ที่ตายแล้วด้วยนะคะและฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่อีกทั้งเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาริ้วรอยก่อนวัยได้ค่ะเห็นประโยชน์มากมายแบบนี้นะคะฉะนั้นผักชนิดนี้มองข้ามไม่ได้เลยค่ะ
บีทรูทยังช่วยป้องกันโรคโลหิตจางนะคะบีทรูทเต็มไปด้วยธาตุเหล็กใช่ไหมคะอย่างที่ได้กล่าวไปฉะนั้นจึงดีต่อระบบเลือดช่วยป้องกันโรคโลหิตจางได้ดีค่ะซึ่งธาตุเหล็กนี่แหละค่ะเขาจะทำหน้าที่ในการฟื้นฟูเซลล์เม็ดเลือดแดงทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นในบีทรูทยังมีทองแดงด้วยนะคะที่จะทำให้ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมธาตุเหล็กสามารถนำไปใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะบีทรูทยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกของเราเนื่องจากว่าในบีทรูทนะคะจะมีซิลิก้าจึงทำให้ร่างกายได้รับแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมีสารอาหารที่ดีต่างๆอย่างเช่นวิตามินซีโฟเลตและทองแดงค่ะโดยสารอาหารเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญนะคะต่อการเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงทั้งสิ้นเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการรับประทานบีทรูทเพื่อสุขภาพสามารถทานในรูปแบบใดได้บ้างก็จะมีซุปบีทรูทนะคะทำง่ายๆเขาบอกว่าหั่นกะหล่ำปลีแครอทบีทรูทแล้วก็หอมใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะนำหม้อขึ้นตั้งไฟให้ร้อนจัดนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปแต่ขอเน้นย้ำว่าน้ำมันมะกอกควรเป็นน้ำมันมะกอกที่สามารถทนความร้อนได้นะคะผัดหัวหอมนะคะจนเริ่มนิ่มนำกะหล่ำปลีแครอทแล้วก็บีทรูทใส่ลงไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่น้ำสต๊อกลงไปจนท่วมนะคะตั้งไฟให้แรงจนเดือดแล้วก็หรี่ไฟลงผัดด้วยไฟอ่อนจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยตามชอบอาจจะใส่เนยลงไปเล็กน้อยก็ได้เพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เสิร์ฟกับครีมเปรี้ยวๆจะได้รสชาติที่กลมกล่อมลงตัวลองนำไปทำดูนะคะเราอาจจะทานบีทรูทได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยทานในลักษณะที่เป็นสลัดใช่ไหมคะอีกอย่างนึงที่อยากแนะนำก็คือยำวุ้นเส้นบีทรูทนี่นะคะก็คือการทำยำวุ้นเส้นธรรมดาธรรมดาเพียงแค่เติมบีทรูทเข้าไปเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เหมือนกับเราใส่ในส่วนของผักต่างๆเช่นหอมหัวใหญ่ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ผักอื่นๆที่เราใส่ในยำวุ้นเส้นนี่ละค่ะก็สามารถที่จะทานคู่กับยำวุ้นเส้นได้เลยแต่ยำวุ้นเส้นของเราก็อาจจะได้สีที่สวยแตกต่างจากยำวุ้นเส้นปกติที่เราทานนั่นเองนะคะน้ำบีทรูทก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะบีทรูทเขาอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างครบครันอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นถ้าเรานำมาทำเป็นน้ำก็สามารถที่จะดื่มได้ง่ายขึ้นและมีรสชาติที่อร่อยนะคะนำบีทรูทมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยเมื่อปั่นเสร็จแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวเพื่อแยกกากออกค่ะแล้วก็นำไปใส่หม้อตั้งไฟนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะพอทิ้งไว้ให้เขาเย็นใส่น้ำแข็งก็สามารถที่จะดื่มได้อย่างชื่นใจเลยทีเดียวนะคะแต่แม้ว่าเขาจะมีประโยชน์มากมายอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็มีข้อควรระวังเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการทานบีทรูทมากเกินไปอาจจะทำให้ปัสสาวะของเรามีสีแดงได้นะคะนอกจากบีทรูทนอกจากนี้บีทรูทเขาก็จะมีออกซาเลตที่สูงด้วยถ้าหากว่าเราทานมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดนิ่วในไตได้ไม่เพียงเท่านั้นก็ยังมีข้อควรระวังอื่นๆในการรับประทานด้วยเช่นบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้บางคนอาจจะเกิดผื่นขึ้นได้นะคะการรับประทานบีทรูทสามารถทำให้เกิดเป็นผื่นได้แต่จะเป็นเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นค่ะโดยอาจจะเป็นผื่นลมพิษนะคะที่มีผลกับการเกิดปัญหาปัสสาวะเปลี่ยนสีได้แต่ถ้าว่าปัสสาวะของคุณไม่เปลี่ยนสีแต่มีผื่นก็อาจจะเป็นอาการแพ้ที่เกิดขึ้นได้ก็ลองสังเกตตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำเพราะว่าภายในบีทรูทมีส่วนผสมของไนเตรตค่ะดังนั้นถ้าหากว่าทานในปริมาณที่มากอาจจะทำให้ระดับความดันโลหิตภายในร่างกายนั้นต่ำลงอย่างรวดเร็วและนอกจากนี้บางคนอาจจะเกิดอาการท้องอืดได้นะคะเนื่องด้วยเขามีเส้นใยที่มากนี่แหละค่ะถ้าหากว่าทานมากเกินไปอาจจะส่งผลทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะและทำให้เกิดอาการปวดท้อง
รวมถึงอาจจะเป็นตะคริวที่ท้องได้ส่วนผู้ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานบีทรูทเพราะว่าเขามีไนไตรท์ที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เช่นเกิดอาการครรภ์เป็นพิษได้แล้วก็อาจจะเกิดความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ได้นะคะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็เป็นข้อควรระวังในการทานบีทรูทแต่จริงๆแล้วบีทรูทนั้นมีคุณสมบัติมีประโยชน์มากมายบีทรูทมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงช่วยฟอกเลือดนะคะทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงส่งเสริมการทำงานของอวัยวะภายในของเราด้วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีมากขึ้นจึงช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของเราในหลายด้านนะคะทั้งยังนำมาประกอบเมนูอาหารได้หลากหลายด้วยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักบีทรูทตัวเองรู้จักน้อยมากนะคะเพราะว่าเคยทานนิดเล็กน้อยไม่ได้ทานมาเนื่องด้วยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับรสชาติเขาสักเท่าไหร่แต่เมื่อเห็นประโยชน์มากมายเหล่านี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยรับประทานแนะนำให้ลองนำมาทานเพื่อสุขภาพกันได้เลยแต่อย่างไรก็ตามก็ควรรับประทานอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็เพื่ ทานอย่างเหมาะสมด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและถ้าหากว่าทานแล้วมีอาการที่ผิดปกติไปก็ให้หยุดทานทันทีแล้วก็บอกคุณหมอด้วยนะคะว่าเวลาทานนั้นเกิดอาการอะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการพักกันตรงนี้อีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

เรามาดูวิธีการลดโซเดียมจากน้ำจิ้มกันบ้างนะคะอร่อยได้แบบว่าไม่ต้องหนักไตค่ะไม่ใช่หนักใจนะคะแต่ว่าหนักไตของเราคือไตของเราไม่ต้องทำงานหนักนั่นเองค่ะคือการกำหนดปริมาณน้ำจิ้มที่จะทานแต่ละมือให้ชัดเจนเช่นมือละไม่เกิน1ช้อนโต๊ะหรือว่าใช้อุปกรณ์ใส่น้ำจิ้มขนาดไม่เกิน3นิ้วโดยพยายามไม่เติมน้ำจิ้มอีกจากที่กำหนดไว้นะคะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้เคยทานเยอะกว่านี้มามากอาจจะค่อยๆลดปริมาณลงในแต่ละมือได้ค่ะชิมรสชาติอาหารก่อนจิ้มอาหารจริงๆเขาก็จะมีรสชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะการชิมอาหารก่อนจิ้มนั้นจะทำให้เราได้รับรสชาติที่แท้จริงค่ะและอาจจะพบว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องจิ้มน้ำจิ้มเสมอไปนะคะปรุงน้ำจิ้มด้วยวัตถุดิบที่ไม่เค็มน้ำจิ้มบางชนิดสามารถเติมส่วนประกอบที่ไม่เค็มเพื่อเพิ่มรสชาติได้ค่ะเช่นอาจจะเติมในส่วนของกระเทียมพริกมะนาวนะคะอย่างเช่นน้ำจิ้มสุกี้สามารถที่จะใช้กระเทียมพริกและมะนาวแทนการเติมเครื่องปรุงรสเค็มอื่นๆได้ค่ะเติมน้ำเปล่าระหว่างทานอาหารขออภัยค่ะดื่มน้ำเปล่าระหว่างทานอาหารการทานอาหารที่มีรสชาติต่อเนื่องส่งผลทำให้ลิ้นของเรานั้นชินกับรสชาติค่ะเกิดการล้าแล้วก็รสชาติที่ได้นั้นก็ไม่เท่าเดิมนะคะจึงทำให้อยากอาหารที่มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นเช่นหวานจัดมันจัดหรือเค็มจัดค่ะการดื่มน้ำเปล่าจะช่วยล้างปากและช่วยลดความล้าของลิ้นได้ข้อนี้เคยทดลองกับตัวเองแล้วจริงๆได้ผลจริงๆนะคะเวลาในขณะนั้นคือกำลังทานชาบูอยู่ค่ะเวลาที่เราทานก็คือเราชินกับรสชาติของน้ำจิ้มซึ่งเป็นน้ำจิ้มที่เราปรุงเองด้วยนะคะรสชาติก็จะได้ตามใจชอบของเราด้วยใช่ไหมคะแต่เมื่อเราดื่มน้ำเข้าไปค่ะแล้วลองมาทานต่อนะคะลองมาทานต่อแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มในปริมาณเท่าเดิมเราจะรู้สึกว่าน้ำจิ้มที่เราทานอยู่นั้นเค็มค่ะลองดูนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะช่วยลดปริมาณความเค็มในการทานอาหารได้เลือกน้ำจิ้มสูตรลดโซเดียมก็ได้นะคะในกรณีที่ทำอาหารหรือว่าซื้ออาหารมารับประทานเองปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสูตรลดโซเดียมหลายชนิดวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มซีฟู้ดหรือแม้แต่ซอสมะเขือเทศซอสพริกด้วยนะคะอีกประการหนึ่งก็คือทำน้ำจิ้มเองที่บ้านค่ะการทำน้ำจิ้มเองแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะลดในส่วนของปริมาณโซเดียมได้นะคะสามารถที่จะควบคุมปริมาณโซเดียมได้ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้สมุนไพรเพิ่มรสชาติก็ได้นะคะใช้วัตถุดิบที่ช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติแทนการพึ่งพาน้ำจิ้มรสจัดอย่างเช่นมะนาวพริกกระเทียมหรือขิงและประการสุดท้ายนั่นคือการปรับพฤติกรรมการบริโภคค่ะค่อยๆลดการจิ้มแล้วก็ฝึกสัมผัสรสชาติเป็นรสธรรมชาติของอาหารให้มากขึ้นเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำจิ้มรสเค็มในระยะยาวนะคะฝากไว้ด้วยลดโซเดียมในมื้ออาหารของคุณด้วยวิธีทั้งหมดนี้ที่นำมาฝากนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับทุกคำแนะนำด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
5: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
7: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
5: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
7: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
5: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
7: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจงเพ
8: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารต่างๆในพื้นที่นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงเจ้าที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็คงจะทราบข่าวนะครับในเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับถึง27คนนะครับซึ่งก็มีการเกิดเหตุนี้แบบนี้นะครับในประเทศไทยก็ย้อนหลังไปเกือบ3รอบแล้วนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งในปี2552นะครับก็เกิดที่ซาดิก้าผับเอกมัยนะครับปี2552ก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด67รายบาดเจ็บกว่า100คนนะครับในปี2565ที่เมาเทนบีผับที่สัตหีบก็เสียชีวิตรวม26รายนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อตะวานี่นะครับประมาณเที่ยงคืนก็มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับ27รายนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้เที่ยงคืนตะวานี่นะครับซึ่งทางปภ.ก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณราชพร้าวนะครับก็มีผู้เสียชีวิตรวม27รายเป็นเพศชาย9รายและก็เพศหญิง18รายผู้บาดเจ็บรวม18รายนะครับก็คือเคสสีแดง8รายเคสสีเหลือง7รายและก็เคสสีเขียว3รายนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับก็มาปะกันตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแห้งก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและกับฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับยังก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับในช่วงของเตียงวันนี้เตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ไปดูในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับตั้งแต่วันที่13ถึง19กรกฎาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในส่วนของการคาดหมายเรื่องของปริมาณฝนนะครับก็อยู่ระหว่างร้อยละ30ไปจนถึงร้อยละ80นะครับซึ่งในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับวันนี้13กรกฎาคมนะครับปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่14กรกฎาคม2569ก็คือพรุ่งนี้นะครับจากนั้นวันที่15กรกฎาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่16กรกฎาคมปริมาณฝนก็จะลดลงนะครับเหลือร้อยละ70ของพื้นที่จากนั้นวันที่17กรกฎาคมปริมาณฝนก็จะลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่18กรกฎาคม
ปริมาณฝนก็อยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่และวันที่19กรกฎาคมนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีเรื่องของฝนที่ตกหนักบางแห่งโดยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากตุยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของการปรับการประเมินความพิการรูปแบบใหม่นะครับซึ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความพิการในรูปแบบใหม่เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิผู้พิการนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึงทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความพิการในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจากเดิมนะครับประเมินความพิการในประเทศไทยก็ได้มีการอิงการประเมินจากทางการแพทย์เป็นหลักซึ่งทำให้ยังมีคนที่ตกหล่นจากการได้รับสิทธิความพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับจึงได้มีการพัฒนาแบบประเมินแบบใหม่เพื่อให้คนที่ตกหล่นเข้าถึงสิทธิได้นักขึ้นสำหรับการประเมินความพิการในรูปแบบใหม่นี่นะครับก็มีกลุ่มเป้าหมายสำคัญก็คือผู้ที่มีความบกพร่องทางขออภัยนะครับผู้ที่มีความบกพร่องของอวัยวะที่สามารถมองเห็นได้แจ้งชัดแจ้งนะครับได้แก่อวัยวะตาใบหูใบหน้าศีรษะนิ้วมือแขนขาและลำตัวโดยจะต้องเป็นภาวะที่มีลักษณะถาวรหรือว่ามีแนวโน้มถาวร นะครับและก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความมั่นใจในการเข้าสังคมหรือว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญจนถือได้ว่าเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตในสังคมจึงจะเข้าข่ายการประเมินความพิการนะครับทั้งนี้นะครับผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินความพิการต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือว่าร่างกายที่ปรากฏอย่างชัดเจนในส่วนของเอกสารนะครับที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการประเมินได้แก่รูปถ่ายจำนวน3รูปรูปหน้าตรงรูปเต็มตัวและก็รูปที่เห็นถึงความบกพร่องสำเนาเอกสารประจำตัวเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการและก็สุติบัตรกรณีที่อายุต่ำกว่า7ปีสำเนาทะเบียนบ้านและก็ใบรับรองแพทย์กรณีตา

บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาบัตรประจำตำแหน่งตัวเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับในส่วนของทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบประเมินความพิการในรูปแบบใหม่เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสเข้าถึงสิทธิผู้พิการนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน

Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตีแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอร์แรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแห่งหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target
เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแห่สู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทึกไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางกฟผ.ได้ผนึกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบเปิดเขื่อนราชประภาเป็นสนามแข่งปั้นนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สู่เวทีนานาชาติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดพื้นที่เขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสนามแข่งเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนก้าวสู่เวทีนานาชาติการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นในหลายประเภททั้งเรือใบขนาดเล็กสำหรับเยาวชนแบบเล่นคนเดียวและเรือใบประเภททีม 4-5 คนเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ประชันฝีมือทดสอบศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนสนามแข่งขันธรรมชาติของเขื่อนราชประภาควบคู่กันนี่ยังมีการจัดอบรมโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่รอบเขื่อนเข้าร่วมเฮียนฮู้มากกว่า200คนโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่าน4ฐานการเฮียนฮู้ได้แก่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬาเรือใบส่วนประกอบของเรือและก่อผูกเงื่อนก่อนลงฝึกแล่นเรือในแหล่งน้ำจริงเพื่อเสริมทักษะการแล่นเรืออย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬาเรือใบการดำเนินงานครั้งนี้นะครับก็เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกฟผ.และสมาคมกีฬาแข่งเรือใบในการส่งเสริมกีฬาเรือใบไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งฝึกซ้อมการเพิ่มฐานนักกีฬาและการผลักดันเยาวชนให้เติบโตสู่ระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้เรียนรู้ฝึกฝนกีฬาเรือใบเพื่อต่อยอดนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกฟผ.นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารของทางสคร.1เชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนงดบริโภคอาหารดิบหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับหากปล่อยทิ้งไว้โดยบ่รักษาการติดเชื้อเรื้อรังเป็นระยะเวลา10-20 ปีก็จะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้ซึ่งทางแพทย์หญิงสมวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึงการติดพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสุขภาพนะครับที่สามารถที่จะป้องกันและก็รักษาได้หากได้รับการรักษาโดยเร็วพยาธิใบไม้ตับก็เป็นพยาธิตัวแบนที่ติดต่อจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงบะสุกเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร่าดิบเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับพยาธิก็สามารถที่จะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีได้เมินถึง20-30 ปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีความเจือที่ว่าการบีบมะนาวการมักหรือว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับอาหารจะสามารถที่จะฆ่าพยาธิได้บ่เป็นความจริงนะครับโดยโรคนี้บ่ได้ติดต่อจากคนสู่คนและวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการกินอาหารปรุงสุกปลาร่าปรุงสุกเตาอั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงเมนูน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญในการตัดวงจรโรคตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของทางสคร.1เชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนในการปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงเรื่องของการบริโภคอาหารดิบหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: อายเป็นคนเหนือทุกอย่าง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมเตรียมหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตรองรับส่งต่อผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
8: นายแพทย์สมฤกษ์ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบ ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายกรมบัญชีกลางประกาศใช้ระเบียบใหม่บังคับระบบสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไป
9: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับที่3ซึ่งมีผลกับโครงการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลตัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์พร้อมอุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิกรสถาพรมารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบ

0: กีฬาจังหวัดเชียงใหม่จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
2: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
2: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
2: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจงเพ่
5: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสปปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจะทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
8: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนธิกำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส.3ก. ทับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมโสนจำนวนหลายแปลงโดยนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
9: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมการวิสามัญว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.ถึง17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับบทเพลงแรกในรายการนะคะก็เป็นเพลงเพราะๆแบบนี้เลยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

ตอนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะวันจันทร์นะคะวันทำงานวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์นี้แป๊บๆเดียวนะคะเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคม2569กันแล้วค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศกันก่อนดีกว่าวันนี้นะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยภาคเหนือของเรานะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทางนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็จึงได้แจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะแต่ว่าวันนี้นายพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะคะดังนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังที่กำลังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะมีฝนตกนะคะแต่ว่าอาจจะตกหยุดๆนะคะแล้วก็ตกหนักสลับกับตกแบบโปรยๆนะคะดังนั้นวันนี้ก็เน้นย้ำในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะรายงานทั้งในเรื่องของสภาพการจราจรแบบ real time นะคะแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในรายการนะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะเรื่องของการพนันออนไลน์พนันบอลนะคะแล้วก็เราจะมาบอกวิธีด้วยว่าแล้วเราจะเชียร์บอลยังไงนะคะ อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็นอกจากจะเชียร์บอลอย่างมีความสุขแล้วนะคะแล้วเราจะร่วมลุ้นรางวัลทำยังไงดีที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะไปเชียร์บอลแต่ว่าไปเล่นพนันเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าการพนันนะคะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ทำให้ใครรวยนะคะแน่นอนเลยแล้วก็ยังจะทำให้เสียเงินมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะเป็นในเรื่องของบอกการเกิดอาชญากรรมได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพูดคุยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กันรวมไปถึงในเรื่องของระดับนโยบายนะคะแล้วก็ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะดังนั้นแฟนๆฟุตบอลนะคะรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนเราก็เชียร์อย่างมีความสุขนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยพอมีในช่วงของฟุตบอลโลกแบบนี้นะคะก็อยากจะไปออกกำลังกายเตะฟุตบอลนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วในเรื่องของการเชียร์ทีมที่เราชื่นชอบที่เรารักนะคะเราก็เชียร์บอลอยากมีความสุขสนุกได้แต่อย่าไปเล่นพนันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นการพนันแล้วเนี่ยนะคะผู้เล่นต้องบอกเลยนะว่าโทษตามกฎหมายเนี่ยตัวผู้เล่นนะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็คือสำหรับตัวผู้เล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่จัดให้มีการเล่นเนาะหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าคนที่เป็นเจ้ามือนะคะหรือว่าผู้ที่เขาเรียกว่ารับกินรับใช้ผู้ชักชวนโอ้ต้องบอกเลยว่ามีโทษจำคุกหนักเข้าไปอีกนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของเว็บพนันอันนี้ก็หนักเข้าไปอีกนะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินหรือว่าความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเชียร์บอลนะคะอย่างมีความสุขก็ไม่ไปเล่นพนันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นพนันขึ้นมาแล้วนะคะผลที่ตามมาก็คือหนี้สินสะสมปัญหาครอบครัวเสี่ยงที่จะมีประวัติอาชญากรรมด้วยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็อาจจะสูญเสียอนาคตแล้วก็ความเชื่อถือด้วยนะคะดังนั้นมาย้ำเตือนกันนะคะว่าอย่าให้การเชียร์บอล
พื่อความสนุกกลายเป็นภาระหนี้สินคดีความและประวัติอาชญากรรมที่ติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีวิธีมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าแล้วเราจะเชียร์บอลยังไงนะคะที่มีความสุขด้วยร่วมลุ้นรางวัลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้กันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมานะคะจะมาสัมภาษณ์นะคะทางเขาเรียกว่าเป็นจากหน่วยงานไปรษณีย์เขต5นะคะว่าเอ๊ะเราจะเชียร์บอลนะคะแล้วก็ร่วมรุ้นรางวัลยังไงที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งเพลงกันดีกว่าค่ะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยค่ะ

0: คุณฟังค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าถอนตัวนะคะผลงานของคุณเบิร์ตกับคุณฮาแต่ว่าเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ที่นำมาฝากคุณฟังกันค่ะคุณฟังคะเราพูดคุยกันตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเนี่ยในเรื่องของการเชียร์บอลนะคะในช่วงฟุตบอลโลกนะคะปี2026เชียร์บอลให้มีความสุขนะคะแล้วก็สนุกสนานแต่ว่าไม่เล่นพนันนะคะก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีวิธีที่อยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้เชียร์บอลไปด้วยแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลนะคะทำยังไงดีตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์นะคะทางท่านที่ปรึกษาการขายสำนักงานไปรษณีย์เขต5นะคะยินดีต้อนรับคุณนราวิทย์ปรีชารักษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะเนื่องจากว่าทางรายการนะคะได้เชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมเชียร์ฟุตบอลโลกนะคะปี2026หรือว่าปี2569นะคะแต่ว่าไม่เล่นพนันนะคะเพราะว่าการเล่นพนันนะคะไม่ว่าจะเป็นพนันทายผลฟุตบอลโลกหรือว่าพนันออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็เปรียบเทียบปรับด้วยนะคะดังนั้นแต่ว่าเรามีวิธีที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมาเชียร์บอลอย่างสนุกนะคะแล้วก็ลุ้นโชคไปด้วยกับไปรษณีย์ไทยวันนี้ก็โดยอยากจะขอรบกวนคุณนราวิทย์ปรีชารักษ์นะคะท่านที่ปรึกษาการขายสำนักงานไปรษณีย์เขต5ได้เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมทายผลฟุตบอลโลกนะคะกับไปรษณีย์นะคะค่ะต้องทำยังไงบ้างนะคะแบบนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับก็สวัสดีพี่น้องนะครับผมผู้ฟังทุกท่านนะครับผมก็ในปีนี้นะครับผมไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทยของเรานะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับผมรางวัลมูลค่ามากถึง12ล้านบาทนะครับผมรางวัลที่1ก็คือเป็นทองคํามูลค่า7ล้านบาทนะครับผมรวมของรางวัลมากมายนะครับรวมถึง12ล้านบาทนะครับผมวิธีร่วมสนุกนะครับก็ง่ายมากเลยครับผมพี่น้องนะครับสามารถไปที่ไปรษณีย์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปซื้อไปรษณียบัตรนะครับกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ครับผมกติกานะครับเราก็จะให้ทุกท่านนะครับเขียนชื่อที่อยู่อย่างละเอียดนะครับให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านนะครับผมแล้วก็ทายนะครับทีมที่คาดว่าจะชนะเลิศนะครับผมส่งไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับผมเลขที่1นะครับถนนวิภาวดีแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะครับผมซึ่งทุกท่านท่านผู้ฟังอาจจะเป็นหนึ่งในเศรษฐีนะครับผมที่จะได้รับรางวัล นะครับผมในรางวัลที่เราจะมอบให้นะครับผมเราก็ส่งในวันสุดท้ายนะครับผมวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับผมก็ถ้าทีมไหนที่มีอยู่ในใจแล้วนะครับก็สามารถร่วมสนุกได้เลยนะครับผมเพียงใบละ3บาทเท่านั้นเองครับผม
0: ค่ะก็คือเป็นการร่วมลุ้นรับรางวัลนะคะเห็นบอกว่ารางวัลมูลค่ากว่า12ล้านบาทด้วย
1: ใช่แล้วครับผม
0: ค่ะ
1: นอกจากว่าทางท่านผู้ฟังนะครับนอกจากจะซื้อไปรษณียบัตรได้ที่ทำการทุกไปรษณีย์ทุกสาขาแล้วนะครับผมก็ยังสามารถซื้อโปสการ์ดออนไลน์ได้นะครับผมผ่านแอปพร้อมโพสต์นะครับผมหรือว่าแอปเป่าตั้งนะครับผมที่ทุกท่านมีกันอยู่นะครับผมก็จะสามารถซื้อโปสการ์ดออนไลน์ได้นะครับผมถ้าเป็นไปรษณียบัตรที่เป็นแบบกระดาษนะครับผมก็สามารถส่งได้ภายในเวลา 18:00 นนะครับวันที่19กรกฎาคมนะครับผมส่วนที่เป็นโปสการ์ดออนไลน์เนาะที่ซื้อในแอปพร้อมโพสต์เองหรือว่าแอปเป่าตั้งนะครับผมจะสามารถร่วมสนุกได้ถึงเวลา23:59 นครับ
0: ค่ะก็คือกติกานะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะร่วมลุ้นรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำรถยนต์

0: เอาเวลาที่เราจะไปจ่าหน้านะคะถึงไทยรัฐใช่ไหมคะ
1: ถึงไทยรัฐครับ
0: ก็คือถ้าเราไปที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งเนี่ยเขาก็จะมีก็คือสแตมป์ไว้เลยไม่ต้องไปเขียนจ่าหน้าแล้วนะคะแต่ว่าเขียนชื่อผู้ส่ง
1: ก็คือในชื่อผู้ส่งผู้รับนะครับก
0: ็
1: คือทางไปรษณีย์ของเราใจดีมากๆครับผมเรามีบริการพิมพ์ชื่อผู้ส่งให้ฟรีเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อทีมให้ด้วยครับผมทุกท่านก็เวลาถ้าจะไปร่วมสนุกก็คือเรามีบริการให้ครับ
0: ค่ะก็คือเพียงแค่นำบัตรประชาชนใช่ไหมคะหรือว่าข้อมูลก็ส่งให้ทางเจ้าที่ไปรษณีย์ได้เลยก็จะเขาก็จะช่วยเขียนให้เราเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: โอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะบริการแบบดีสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เขียนชื่อทีมนะคะที่จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะคะประจำปี2026หรือว่า2569นะคะก็อันนี้เป็นวิธีแรกที่เราลุ้นด้วยการไปซื้อไปรษณียบัตรฉบับละ3บาทที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งนะคะ
1: ถูกต้องครับผม
0: สุดยอดมากเลยคราวนี้วิธีที่2นะคะเมื่อสักครู่คุณนราวิทย์บอกว่าเราสามารถที่จะไปส่งเขาเรียกว่าเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นโปสการ์ดออนไลน์ครับ
0: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นโปสการ์ดออนไลน์ผ่านทั้งแอปพร้อมโพสหรือว่าเป๋าตัง
1: ค์พร้อมโพสใช่นะครับผมโดยทางพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าพร้อมโพสนะครับผมผ่าน App Store หรือ Play Store ได้เลยนะครับผมแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับผมเข้าไปที่แอปก็จะมีฟังก์ชันสำหรับซื้อไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลระดับโลกอยู่นะครับผมหรือว่าจะซื้อผ่านแอปเป๋าตังก็ได้ครับผม
0: ค่ะก็เชื่อว่าอาจจะมีหลายท่านที่เขามีแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้วก็อาจจะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็เวลาไปที่แอปเป๋าตังเขาก็จะมีการบริการเกี่ยวกับในเรื่องของไปรษณียบัตรที่ร่วมลุ้นรางวัลนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะก็สามารถซื้อผ่านเป๋าตังได้เลยแล้วเวลาที่เราต้องพิมพ์ที่อยู่ทั้งผู้รับผู้ส่งอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็สามารถพิมพ์ผ่านแอปเป๋าตังได้เลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับถ้าเป็นแอปเป๋าตังนะครับลูกค้าจะต้องสมัครตัวเป๋าตังเปย์ก่อนนะครับผมที่อยู่ในแอปเป๋าตังก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปใช้นะครับเมื่อเข้าไปหน้าเป๋าตังเปย์นะครับผมก็จะมีช่องที่ให้เราร่วมสนุกไปรษณียบัตรไทยเชียร์บอลนะครับซื้อโปสการ์ดออนไลน์ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมพอยต์ได้กับบางจากแล้วก็โกลบอลคลับด้วยนะครับผม
0: ค่ะก็หลายท่านนะคะก็บอกว่าชอบแบบที่เป็นแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ไม่ต้องไปที่ทำการไปรษณีย์นะคะที่เป็นไปรษณียบัตรเป็นกระดาษใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้สองอย่างก็คือเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อพร้อมโพสนะคะหรือผ่านแอปเป๋าตังก็ได้เลยก็ราคาเหมือนกันเลยก็คือใบละ3บาทเหมือนกัน
1: ไม่ละ3บาทเหมือนกันครับไม่ว่าทางผู้ฟังนะครับจะซื้อผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับไม่ละ3บาทเท่ากันครับผม
0: ค่ะแต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าแบบชอบอะที่เป็นแบบไปรษณียบัตรแบบกระดาษนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็ให้การบริการที่สุดยอดมากเลยนะคะให้บริการทั้งพิมพ์ชื่อผู้รับผู้ส่งนะคะให้ด้วยเพ
1: ีย
0: งแต่ผู้ที่จะร่วมลุ้นเนี่ยนะคะก็แค่ระบุว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแค่นั้นเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราส่งไปรษณียบัตรเนี่ยนะคะจะต้องส่งภายในวันที่19กรกฎาคมนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อาทิตย์หน้านี้สุดท้าย
1: ใช่วันอาทิตย์หน้าแล้วครับผมใกล้ที่จะถึงวันหมดเขตร่วมทายผลแล้วนะครับผมสำหรับไปรษณียบัตรที่เป็นไปรษณียบัตรแบบออฟไลน์ก็คือแบบโปสการ์ดนะครับผมสามารถร่วมสนุกได้ถึงเวลา18นาฬิกานะครับของวันที่19กรกฎาคมนะครับผมส่วนที่เป็นโปสการ์ดออนไลน์ที่เราซื้อผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตังนะครับผมสามารถร่วมสนุกได้ถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีนะครับผม
0: ค่ะดังนั้นนะคะเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะคะ

0: คุณณราวิทย์ก็พอดีเลยตอนนี้นะคะหลายท่านก็บอกว่าอ่ะนะคะก็ร่วมลุ้นละความน่าจะเป็นก็มากขึ้นเพราะว่าทีมที่เข้ารอบเนี่ยก็เริ่มทราบกันแล้วนะคะแล้วก
1: ็
0: ใครเป็นแฟนของทีมไหนนะคะก็ร่วมลุ้นกันได้เลยนะคะว่าแชมป์ฟุตบอลโลกประจำปีนี้นะคะจะเป็นทีมไหนนะคะดังนั้นนะคะหลายคนบอกว่าขอส่งวันที่18ดีกว่าหรือว่าส่งวันที่19
1: จริงๆสามารถไปซื้อได้ก่อนนะครับผมให้เจ้าหน้าที่เขาพิมพ์ชื่อที่อยู่ให้ก่อนได้นะครับส่วนวันที่เราจะทายทีมเราอาจจะร่วมสนุกวันที่18หรือ19ก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับผม
0: ค่ะเราก็ไปซื้อที่ทำการไปซื้อได้ทุกแห่งเลยนะคะ
1: แล้
0: วเราก็จะไปส่งเนี่ยนะคะจะไปส่งเนี่ยก็อาจจะส่งวันที่19ได้เลยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ
1: ก่อน
0: หมดเวลานะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีโอกาสลุ้นรางวัลมากขึ้นด้วย
1: ใช่แล้วครับผม
0: โอเคเลยนะคะก็ช่วงท้ายนี้คุณณราวิทย์ปรีชารักษ์มีอะไรฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้เชิญได้เลยค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นมหากรรมฟุตบอลเขาเรียกว่ามหากรรมฟุตบอลระดับโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลชาวไทยแล้วจากท่านไหนก็ตามนะครับผมเราคิดว่าเรามีทีมอยู่ในใจแล้วเนาะและนอกจากว่าเราได้ร่วมเชียร์ฟุตบอลแล้วนะครับผมเราก็ยังอาจจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งรางวัลทองคำมูลค่า7,000 บาทที่เป็นรางวัลที่1 นะครับอาจจะเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: อืมค่ะก็มาร่วมลุ้นรางวัลนะคะแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยเนาะคุณณราวิทย
1: ์
0: นะคะรุ่นแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหม่จริงๆด้วยค่ะโอเคเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณณราวิทย์ปรีชารักษ์นะคะที่ปรึกษาการขายสำนักงานไปรษณีย์เขต5นะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ย
0: ิน
1: ดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในเรื่องของการเชียร์บอลนะคะอย่างมีความสุขนะคะก็อย่าไปเล่นพนันนะคะไม่ว่าจะเป็นพนันทายผลฟุตบอลหรือว่าพนันออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดนะคะมีการระดมกวาดล้างในเรื่องของการพนันทายผลฟุตบอลพนันออนไลน์นะคะซึ่งพูดถึงในด้านนโยบายนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เนี่ยมีการผนึกกำลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมตั้งศูนย์ปราบพนันออนไลน์เดินหน้าปราบตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์แล้วก็เครือข่ายทุนเทาด้วยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมีการร่วมมือกันในระดับนโยบายแบบนี้แล้วนะคะก็จะมีการกำหนดแนวทางความร่วมมือเชิงรุกในการตัดวงจรทางการเงินของพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนเทาโดยไม่ให้สถาบันการเงินผู้ให้บริการทางการเงินและระบบการชำระเงินนะคะที่เรารู้จักกันในคำที่ชื่อว่า Payment Gateway เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการพนันออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงินการฟอกเงินแล้วก็เครือข่ายทุนสีเทาค่ะแม้ว่าผู้กระทำผิดจะเริ่มใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าบัญชีธนาคารบริการรับชำระเงินแล้วก็Payment Gateway เนี่ยยังคงเป็นช่องทางหลักในการรับส่งแล้วก็หมุนเวียนเงินของเครือข่ายดังกล่าวนะคะดังนั้นตอนนี้การที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหามาตรการในการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่าน Payment Gateway นะคะหรือว่าใช้ Payment Gateway ในการฟอกเงินเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าจะทำให้ผู้ที่จะใช้ช่องทางดังกล่าวเนี่ยนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งในการพนันออนไลน์เนี่ยทำได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าตอนนี้นะคะตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะเราก็มีการระดมกวาดล้างในเรื่องของการจับกุมนะคะผู้ที่ทำความผิดเกี่ยวกับในเรื่องของการพนันฟุตบอลการพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ แล้วก็มีผลงานการจับกุมตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูข้อมูลสถิตินะคะตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนะคะจนถึงเมื่อวานนี้12กรกฎาคม2569นะคะในภาพรวมของตำรวจภูธรภาค5ยังมีผลการจับกุมอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่เป็นเจ้ามือตอนนี้ถูกจับกุมไปแล้ว21รายยี่สิบห้าคนนะคะผู้เล่นก็ถูกจับกุมไปแล้วตอนนี้นะคะ391ราย392คนนะคะแล้วยังมีผู้เล่นอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพนันบอล นะแต่ว่าเป็นพนันออนไลน์เนี่ย618ราย619คนนะคะแล้วก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนนะคะทั้งในเรื่องของพนันบอลนะคะพนันออนไลน์เนี่ยในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ที่มีการจับกุมได้ตอนนี้นะคะเงินหมุนเวียนเนี่ย958ล้านบาทเศษโอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้เลยนะดังนั้นนะคะเรา อย่าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการพนันนะคะเพราะว่าไม่มีใครรวยนะคะแล้วก็ยังจะทำให้เกิดในเรื่องของมีหนี้สินแล้วก็อาจจะไปก่ออาชญากรรมด้วยนะคะแล้วก็ต้องถูกจับกุมดำเนินคดีมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็เปรียบเทียบปรับด้วยดังนั้นนะคะเชียร์บอลอย่างมีความสุขนะคะสนุกสนานนะคะมาร่วมลุ้นรางวัลอย่างเช่นเราส่งทางไปรษณีย์แบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดไปเล่นพนันแล้วเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะคะทั้งอาจจะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีแล้วก็สูญเสียเงินด้วยนะคะถูกสูญสิ้นอิสรภาพโอ้โหไม่คุ้มค่าเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกสักเพลงนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาก็จะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนภคินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะมีทั้งฝนตกหยุดๆเนาะเราจะได้ทราบถึงสภาพการจราจรกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงแล้วก็ไปฟังท่านรองศักดาขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชใหม่ PRD นะคะมีทั้งคุณสิริพรคุณสิริพันธ์บอกว่าที่ดอยสะเก็ดท้องฟ้าแจ่มใสโอดีใจด้วยค่ะคุณสุทัศน์บอกว่าที่สันป่าตองวันนี้อากาศร้อนคุณจัญญาบอกว่าตอนเย็นฝนเริ่มตกละนะคะทักทายคุณฤทธิ์สมนามด้วยคุณสิรินันบอกว่าที่แม่ทาลำพูนท้องฟ้าสดใสพี่ดวงรัตน์นะคะคุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าแม่โจ้ฝนตกแล้วก็มีคุณอิ๋วนะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณพงศักดิ์คุณพระเครื่องทั่วไทยหรือว่าคุณสุรินทร์นะคะบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมืดฝนมากๆเลยคุณจัญญาบอกว่าซื้อไปรษณียบัตรไว้แล้ว50ใบโอ้โหลุ้นนะคะเราก็อยากให้คุณจัญญานะได้รางวัลเป็นเศรษฐีใหม่นะคะลุ้นๆ นะคะคุณวารินทักทายเราเข้ามาด้วยคุณไพโรจน์บอกว่าที่เมืองจี้เนี่ยเมืองจี้ลำพูนร้อนมากเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุณสายบัวคุณพัชรีคุณจอสุภาวดีมีสารวัตรเด่นมีคุณกร NBT คุณการ์ตูนทักทายเรามาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันอีกสัก1เพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับท่านรองศักดากันนะคะ

0: ่ะคุณฟังค่ะกับเพลงมะพร้าวแบบนี้ค่ะส่งใจเรียกร้องอยากให้คุณฟังมีความสุขนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจากไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโภคินกันนะคะซึ่งตอนนี้ท่านศักดาก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะมีฝนตกหยุดด้วยนะคะแล้วเมื่อสักครู่นะคะคุณแม่เล็กนะคะจากแม่ริมก็บอกว่าที่แม่ริมเนี่ยฝนก็ตกหยุดเหมือนกันแล้วก็ในหลายพื้นที่นะคะก็มีฝนเริ่มตกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านรองศักดาคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็สภาพการจราจรช่วงเย็นวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับก็16:49 นคันคลองรถยังเยอะครับอันนี้คันคลองรถยังใช้เส้นทางอยู่มากพอสมควรทั้งฝั่งจากแม่ริมเข้ามานะครับทั้งฝั่งที่มาจากหางดงฝั่งที่มาจากทางวัดอุโมงค์ก็ยังมีรถใช้เส้นทางอยู่แต่เท่าที่ดูโดยรวมฝั่งทางหางดงจะเบาหน่อยนะครับแต่ฝั่งที่มาจากทางแยกช่างเคียนหนองอ้อเนี่ยอันนี้ใจค่อนข้างเยอะหน่อยบริเวณแยกลินคำรถเยอะนะครับในช่วงเย็นห้วยแก้วขาขึ้นจากฟ้าธานีมาลินคำจากในนิมมานออกมาจากฝั่งที่เป็นห้วยแก้วขาลงแทบจะแน่นในทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นรอสักครู่นะครับให้เจ้าหน้าที่ได้เร่งระบายการจราจรในแต่ละด้านก่อนเพราะว่าจะกดแบบล้างท่อเหมือนแต่ก่อนนะครับก็คงจะไม่ได้เพราะว่าด้านอื่นก็จะยาวและแน่นจนขยับกันไม่ได้เลยนะครับแยกขวงสิงฝั่งที่ยาวตอนนี้กลับไม่ใช่ฝั่งขาเข้านะครับเพราะว่าจากผาเมืองมาที่ขวงสิงเนี่ยมีชะลอตัวที่แยกเติมเข้ามายังเคลื่อนได้นะครับด้านอื่นๆยังเคลื่อนได้แต่ฝั่งที่จากโลตัสคำเที่ยงจะมากหน่อยนะครับฝั่งที่โลตัสคำเที่ยงเข้ามาที่แยกขวงสิงนะครับในหน้าราชพัฒยังมีรถอยู่พอสมควรนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าต้องหมุนรถด้านอื่นเพื่อสลับกันด้วยนะครับหมื่นด้ามเคลื่อนได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีรถใช้เส้นทางต่อมาที่ข้ามหัวสลีเวียงพิงเลยนะครับมาดูที่จุดก่อสร้างบริเวณเชียงใหม่พร้าวฝั่งขาออกรถยังหมุนดึงได้ต่อเนื่องฝั่งขาเข้ายังมีรถรอสัญญาณไฟอยู่แต่ผมมองว่ามันยังไปได้นะในจุดก่อสร้างที่ทำงานในลักษณะ2ช่องทางด้านซ้ายแต่รถท้ายแถวไม่ได้ยาวไปจนถึงรวมโชคในฝั่งขาเข้าเนี่ยก็ยังถือว่ายังบริหารจัดการได้อยู่นะครับจุดที่ยาวหน่อยนะเวลานี้คือถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดในฝั่งขาออกเมืองนะครับจากศาลเด็กไปที่แม่คาวอันนี้ก็ต้องประสานกับแม่คาวให้ช่วยดึงออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดึงออกเนี่ยมันจะข้างในถนนแก้วนวรัตน์เนี่ยก็จะเคลื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นฝั่งขาออกตั้งแต่ในถนนแก้วนวรัตน์ตั้งแต่ทุ่งโฮเทลด้านทิศเหนือยาวออกไปศาลเด็กยาวออกไปแม่คาวยังมีปริมาณรถมากเพราะว่าตอนนี้16:51 นโรงเรียน ขอไปครับโรงเรียนติ้นเลิกรอบที่2ก็มีการจราจรหนาแน่นส่วนขาเข้าก็ยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับแต่เท่าที่เห็นคือเลยดาราเลยแม่คอมิกไปแล้วเคลื่อนได้หน้าปริ้นผมว่าอีกสักช่วงนึงนะครับอาจจะสัก17:00 นเนี่ยขอเวลาอีกสัก10 นาทีให้บริหารจุดดังกล่าวนะครับจุดต่อมาที่บริเวณแยกหนองประทีปนะครับหนองประทีปเองเมื่อสักครู่ตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยท้ายแถวจากบวกพกยังค่อนข้างยาวอยู่แต่ตอนนี้ยุบไปแล้วนะครับแล้วก็บริหารจัดการในแต่ละด้านได้ค่อนข้างดีละในถนนเจริญเมืองยังไม่หมดนะครับหน้าโรงเรียนสารศาสตร์ยังมีรถใช้เส้นทางอยู่รวมถึงฝั่งขาออกจากทุ่งโฮเทลใต้มาที่บริเวณแยกหนองประทีปก็ยังมีรถนะครับแต่จุดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับคือถนนมหิดลทางลงต่างระดับดอนจันในฝั่งขาเข้าเคลื่อนได้ทั้งหมดเลยนะครับองฟอร์ดวาลีไปจนถึงหนองหอยแต่หน้าตลาดหนองหอยรถยังเยอะนะครับยังมีรถออกมาที่มาบริเวณแยกหนองหอยยังค่อนข้างมากนะครับใต้สะพานป่าแดดภาค5มีรถฝั่งที่ออกมาจากถนนช้างคลานนะครับเยอะหน่อยแต่ฝั่งจากทางโรงเรียนพิมานเด็กเรียบน้ำปิงฝั่งทางนี้อันนี้เคลื่อนได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็จะดึงฝั่งนั้นออกมานะครับในฝั่งแยกสนามบิน108เชียงใหม่ฮอดยังมีเติมเข้ามาอยู่รวมถึงในถนนทิพเนตรท้ายแถวอยู่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแยกเดี๋ยวนะครับผมดูนิดนึงแยกที่ต่อเนื่องกันก็ยังเคลื่อนได้นะครับบริเวณหน้าวัฒโนขี้คายแล้วนะครับถนนอารักษ์เคลื่อนได้หน้าสวนสาธารณะหนองบัวหาดชะลอตัวตรงจุดกับรถประตูแสนปรุงนิดนึงหน้าโรงพยาบาลมหาราชเคลื่อนได้ต่อเนื่องแต่ยังมีรถใช้เส้นทางค่อนข้างเยอะเพราะเป็นจุดเชื่อมกับสวนดอกปาร์คเป็นจุดเชื่อมกับแยกสิริมังคลาจารย์ยาวไปจนถึงหน้าวัดสวนดอกแล้วก็ที่แยกต้นพยอมแยกต้นพยอมณเวลานี้ผมขอดูด้านหลังมอนิดนึงนะครับด้านหลังมอยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับค่อ ็คาดการณ์ว่าน้องๆมช.ส่วนหนึ่งรถที่ออกมาจากในซอยที่ออกมาจากทางเดี๋ยวนะครับทางวัดอุโมงค์ทางจุดที่เชื่อมด้านหลังนะครับก็ออกมาอีกส่วนหนึ่งก็ทำให้มีปริมาณรถมากร่วมกับเด็กๆน้องๆโรงเรียนสาธิตมช.ที่ใช้เส้นทางนี้นะครับนี่คือสภาพการจราจรช่วงเย็นวันนี้แต่ผมแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าวันพรุ่งนี้ครับเวลาตั้งแต่22 นาฬิกานะครับหรือ4 ทุ่มไฟฟ้าเชียงใหม่2จะมีการดำเนินการเรื่องของระบบเสาไฟสายไฟแรงสูงบริเวณหน้ากาดลินคำก็คือตั้งแต่ถนนห้วยแก้วฝั่งขาลงนะครับจากเชียงใหม่ภูคำมาทางแยกลินคำอยู่ซ้ายมือวันนี้ปักเสา2 ต้นไปเรียบร้อยคืนพรุ่งนี้ตั้งแต่4 ทุ่มจนถึง2-3ก็จะมีการทำงานแล้วก็ดับกระแสไฟบางส่วนมีการปิดกั้นรถ1 ช่องทางรถสามารถเคลื่อนได้ขับผ่านในจุดดังกล่าวในช่วงกลางคืนเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ได้ส่งต่อประชาสัมพันธ์ไปพอสมควรแล้วอะไรที่มีเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะได้ส่งให้พี่ต้อมเป็นในส่วนตัวนะครับพี่ต้อมก็ส่งต่อประชาสัมพันธ์ช่วยกันให้ข้อมูลมันถึงพี่น้องประชาชนมากโดยตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมช่วงเย็นวันนี้ครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาคะแล้วในเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงนี้มีเพิ่มเติมไหมคะ
1: กิจกรรมนี้รู้สึกจะมีวิ่งในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับพี่ต้อมแต่ผมยังไม่เห็นรายละเอียดแต่เป็นการวิ่งของถ้าคร่าวๆที่รู้เนี่ยเป็นของ AIA นะครับคนก็ประมาณไม่มากเหมือนเป็นงานขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคนก็ประมาณสัก100 คนระยะก็ไม่ได้ไกลมากมายอะไรเดี๋ยวถ้าหากผมได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ในช่วงใกล้ๆอีกทีครับแต่ส่วนอื่นๆกิจกรรมโรงเรียนก็ยังไม่มีมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่การเรียนเสริมก็จะไปอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างโรงเรียนมงฟอร์ดอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งกันในช่วงใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ยังต้นสัปดาห์อยู่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้มีฝนตกทุกวันเลยนะคะอาจจะมีตกหนักบ้างเบาบ้างดังนั้นในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังคงรณรงค์อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยขับขี่ด้วยความปลอดภัยเน้นในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยด้วยนะคะท่านรองศักดาค่ะ
1: ใช่ครับเหมือนตามโครงการของตำรวจภูธรภาค5นะครับเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเช้าก่อนที่ยังอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยก็ไม่มีฝนตกนะครับการจราจรช่วงเช้าค่อนข้างโฟลว์เลยแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่ารถมอไซค์เยอะแต่หากหลายคนขาดความระมัดระวังนะครับก็จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปทำให้คนอื่นที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะหนักเข้าไปจนถึงเสียชีวิตก็ได้อันนี้ก็ต้องย้ำกันนะครับปฏิบัติการกฎจราจรอย่าไปเร่งรีบบนท้องถนนการเดินทางของเราการเดินทางของคนอื่นก็ต้องปลอดภัยแล้วก็สะดวกอย่างช่วงเย็นเนี้ยเราแจ้งข้อมูลว่าตรงไหนรถมากรถน้อยเพื่อจะเป็นข้อมูลให้ท่านว่าท่านอยู่ตรงนี้นะท่านสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ท่านสามารถเดินทางต่อได้แต่หากบางจุดที่ไม่เกี่ยวกับสถานศึกษาและยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับท่านก็จะได้วางแผนการเดินทางอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราทำควบคู่กันมาโดยตลอดครับ
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะคุณฟังค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ตั้งแต่แรกเลยนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณป้านุชด้วยบอกว่าทายชื่อเพลงแรกถูกต้องด้วยนะคะคุณฟังค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันอังคารที่14 กรกฎาคม 2569นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมมาให้คุณฟังได้ร่วมสนุกกันนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณฟังที่รับฟังรายการผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รับฟังผ่านเพจสวทชใหม่ PRD นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะก็หากท่านมีเรื่องของความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องค่ะสายด่วน191นะคะพร้อมให้บริการตลอดเวลา24 ชั่วโมงค่ะวันนี้เราจะจากลากันด้วยบทเพลงเพราะๆท้ายรายการนะคะที่คุณพัชรินจากแม่ริมบอกว่าขอเพลงนะคะปิดท้ายวันนี้กับเพลงที่ชื่อว่าเล่าสู่กันฟังนะคะวันพรุ่งนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังบ่ายสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วมกว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยได้ว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าหากฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทางการยั่วยุ การอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาเที่ยงเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
8: ้นางสาวเมธาวีทานดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อและนายวิรัตคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัตได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัตที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีหมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
5: ชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาชวนคนรักการถ่ายภาพส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของคุณเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยแบ่งการประกวดออกเป็น2รุ่นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายหญิงและรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายสำหรับรางวัลการประกวดแยกตามรุ่นรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชมเชย4รางวัลรางวัลละ500บาทพร้อมเกียรติบัตรประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน17กรกฎาคม2569และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในวันที่19กรกฎาคม2569ภายในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา2026ณบริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0987790965หยิบกล้องคู่ใจแล้วมาร่วมบันทึกเสน่ห์และความงดงามของชาติพันธุ์แห่งล้านนาผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวอันทรงคุณค่าไปด้วยกันครับ

0: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่

เห็นสร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะคะติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันกับปอ ปรัชญาพร ตันกิตติชัยมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารรวมถึงบทเพลงเพราะๆที่สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ด้วยที่053-276-793ค่ะฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเธอมาเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยยังคงต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะป้องกันภัยต่างๆถึงการป้องกันภัยหรือว่าการเตือนภัยตอนนี้ทางปภ.เองก็มีการยกระดับการเตือนภัยที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดสู่มิติใหม่การแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะก็จะมีการหารือแล้วก็มีการทำแผนค่ะรวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องของระบบการแจ้งเตือนผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการขยายตัวของเมืองหรือว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลานะคะจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วมีการทั้งเสวนานะคะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงการออกลงพื้นที่ไปให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการย้ำความสำคัญของการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการสกัดกั้นข่าวปลอมในช่วงเกิดเหตุด้วยซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ดำเนินการในระบบของเซอร์พอดแคสต์ของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมานะคะมีการนำมาใช้เตือนภัยในหลายสถานการณ์แล้วก็ได้รับความคิดเห็นนะคะความสะท้อนถึงเรื่องของการตอบรับเกี่ยวกับความสำเร็จพัฒนาระบบในระดับที่น่าพอใจในระยะต่อไปเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่จะมีทั้งการให้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์กำหนดแนวทางการแจ้งเตือนภัยให้เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ควบคู่กับการใช้ช่องทางการแจ้งเตือนในรูปแบบเดิมเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเซอร์บอดแคสต์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ด้านการแจ้งเตือนแล้วก็ปฏิบัติตนแก่ประชาชนเมื่อได้รับการแจ้งเตือนต่อไปด้วยนะคะโดยที่ก็จะมีการลงพื้นที่ไปหลายๆที่นะคะแล้วรวมถึงไปวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์แล้วก็มีการถอดบทเรียนกันเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: ยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีบทเพลงที่แนะนำเข้ามาจากทางอำเภอเมืองด้วยค่ะบทเพลงของ Instinct นะคะขอโทษหัวใจแล้วก็บทเพลงเก่าๆกันด้วยจากทางอำเภอสันทรายนะคะทักทายกันได้ที่0532767 93ในช่วงเวลาของรายการ Family Time ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการที่จะลดภาระหนี้แล้วก็มีการเติมทุนชุมชนสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงเงินทุนในระบบนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองพร้อมกับให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่าน2มาตรการที่สำคัญเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือ

เงินล้านที่2โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนะคะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีต้นทุนการเงินที่ลดลงมีเงินเหลือสำหรับดูแลครอบครัวแล้วก็ต่อยอดอาชีพขณะเดียวกันรัฐบาลขอเชิญชวนกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเร่งยื่นขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนโครงการเพิ่มทุนระยะที่3รัฐบาลกำลังเร่งฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านที่ยังตกหล่นและกองทุนที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้สามารถรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนละ1ล้านบาทภายในปี2569เป้าหมายสำคัญก็คือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดขอนแก่นมีหลายกองทุนที่อยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจะลงพื้นที่ช่วยประสานงานแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารนะคะเพื่อให้สามารถอนุมัติแล้วก็นำเงินลงสู่ชุมชนได้ในส่วนของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือเรื่องของการบริหารกองทุนบางแห่งทางภาครัฐเองดำเนินการตรวจสอบนะคะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อที่จะบริหารกองทุนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังเร่งผลักดันการแก้ปัญหาโครงการ SML Plus ที่ค้างการอนุมัติมาเป็นเวลานานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการสนับสนุนตามที่รอคอยแล้วก็ตั้งเป้าให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก็เชื่อมั่นว่าจะเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมมีต้นทุนการเงินที่ลดลงแล้วก็ได้รับโอกาสในการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งนี่ก็คือความตั้งใจของภาครัฐนะคะที่ต้องการเห็นเศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนก็เป็นการขับเคลื่อนเขาเรียกว่ากทบลดภาระหนี้เติมทุนชุมชนสร้างโอกาสให้กับประชาชนด้วยค่ะ

0: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมลูกจ้างเนี่ยจะได้สิทธิ์รับเงินอะไรบ้างนะคะเรื่องของการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรไม่ใช่ความจำเป็นของกิจการอย่างเช่นเลิกจ้างเพราะว่าเกิดความรู้สึกมากไม่พอใจในเรื่องส่วนตัวหรือว่าระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างหรือจงใจกลั่นแกล้งให้เดือดร้อนนะคะกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็คือต้องมีค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างนะคะสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ120วันขึ้นไปเนี่ยส่วนการจะได้รับในอัตราเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการทำงานตามมาตรา118ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2562ค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานโดยนำเครื่องจักรมาแทนกำลังคนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งกำหนดให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็ค่าเสียหายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วยนะคะก็มีเรื่องของการที่จะได้เข้าระบบหรือมีการใช้กฎหมายเข้ามานะคะถ้าเลิกจ้างโดยที่ไม่มีเหตุผลก็สามารถที่จะยื่นเรื่องรับค่าเสียหายได้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากทางกระทรวงยุติธรรมด้วยค่ะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงฝากเข้าไปเช็คอินนะคะติดตามเพจของสวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทางของหน่วยงานของทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเพจข่าวจริงประเทศไทยเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจNBT Connect หรือจะเป็นเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกัน วันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชา

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าแรงวันนี้แรงวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569วันแรกของการทำงานในรอบสัปดาห์นะเจ้าแล้วก็หลายท่านหลายคนก็เลิกการเลิกงานเสร็จภารกิจหน้าที่การงานกันเรียบร้อยนะเจ้าเตรียมที่จะเติมพลังมื้อแรงกันแล้วนะเจ้ารู้ว่าบางท่านกำลังเติมพลังมื้อแรงกันอยู่ก็กินข้าวลำๆนะเจ้าคุณผู้ฟังจะได้สร้างพลังให้กับร่างกายของเฮานะเจ้าเราเวียงเจียงใหม่อยู่กับคุณผู้ฟังกุแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเนาะก็จะได้ฟังเพลงจะได้ฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าโดยเฉพาะวันจันทร์เจ้า30นาทีแรกก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่โดยการบริหารงานของท่านพิชัยเลิศพงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่ก็ได้ฝากข่าวคราวมาอุจจประชาสัมพันธ์ผ่านในชั่วโมงนี้กันตวยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆในวันนี้พลาดมาได้ขาดมาได้ก็คือเรื่องของการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะเจ้าซึ่งในภาคค่ำวันนี้นะเจ้า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือของเฮายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเจ้าในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแต่ก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะเจ้าของฮือพี่น้องประชาชนนั้นยังคงต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้เนื่องจากในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนเจ้าคุณผู้ฟังตั้งแต่ค่ำวันนี้เป็นต้นไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนื่องจากมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าหลายจังหวัดอยู่เน้อในสำหรับภาคเหนือตอนบนของเฮานะเจ้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าต่างๆนะเจ้าที่มีขึ้นเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทฟังนะเจ้าโดยการบริหารงานของผอ.ยุ้ยนะเจ้าคุณสุชยามหาอินแล้วก็ตั้งช่องทาง TikTok ของ DJ เก่งของน้องเก่งนะเจ้าที่คุณผู้ฟังก็เข้ามาติดตามต้องขอบพระคุณนักเขาจะปะกันยามแรงเนาะในชั่วโมงอื่นๆนั้นก็บ่ค่อยได้มีโอกาสได้ปะกันสักเท่าใดแต่ว่าพอถึงช่วงเวลาแรงๆเนี่ยก็พร้อมที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารและเจ้าโลกของงานเพลงม่วนๆนำมาอู้จ๋านำมาผ่อนคลายความเครียดเฮ้กับคุณผู้ฟังสร้างความสบายอกสบายใจเนอะเจ้าในวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังทางด้านของสทนช.นะเจ้าหรือว่าเปิ้นมีการสทนช.เปิ้นมีการเตือนภัยนะเจ้าให้เฝ้าระวังสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักล่วงหน้า3วันนะเจ้าก็คือวันที่13ถึง15กรกฎาคมเจ้าวันที่13เนี่ยพื้นที่สีส้มที่คาดการว่าพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณปริมาณฝนนั้นจะหนักกว่า90มิลลิเมตรก็คือจังหวัดน่านนะเจ้าที่พื้นที่บ่อเกลือเนาะส่วนพื้นที่สีเหลืองนะเจ้า13ถึง15กรกฎาคมพื้นที่สีเหลืองก็คือการคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปริมาณฝนระหว่าง35ถึง90มิลลิเมตรก็คือเจียงใหม่ลำปางน่านพะเยาแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตากซึ่งจังหวัดเจียงใหม่พื้นที่ที่จะมีปริมาณฝนหนักก
็คือที่อำเภออมก๋อยแล้วก็อำเภอเจียงดาวนะเจ้าที่ลำปางก็จะมีที่อำเภองาวแจ้ห่มวังเหนือที่จังหวัดน่านก็จะมีแม่จริมปัวเวียงสานะเจ้าที่พะเยาก็จะมีที่อำเภอเมืองพะเยาเชียงม่วนดอกคำใต้อำเภอปงภูกามยาวส่วนที่แม่ฮ่องสอนก็จะมีที่แม่เสรียงศบเมยตากแล้วก็ท่าสองอย่างนะเจ้าส่วนวันที่14เนาะคุณผู้ฟังเป็นเฝ้าระวัง3วันก็คือ13ถึง15วันที่14พื้นที่สีส้มที่คาดการณ์ว่าจะมีเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักมากปริมาณฝนจะอยู่ที่หนักกว่า90มิลลิเมตรนะเจ้าก็มีหลายจังหวัดเด้อบอกว่าจะเป็นพื้นที่ตักหนักมากสีแดงเนี่ยก็คือจังหวัดตากที่อำเภอพบพระนะเจ้าส่วนพื้นที่สีเหลืองที่คาดการณ์ว่าพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปริมาณฝนระหว่าง35ถึง90มิลลิเมตรนะเจ้าก็จะอยู่ที่อำเภออยู่ที่เจียงใหม่เจียงไฮแม่ฮ่องสอนตากพิจิตรเพชรบูรณ์นะเจ้าเจียงใหม่ก็จะมีตกหนักในพื้นที่ที่เฝ้าระวังก็คืออำเภอเจียงดาวนะเจ้าที่เจียงไฮก็จะเป็นที่แม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่ฮ่องสอนก็จะมีที่ศบเมยเจ้าที่จังหวัดตากก็จะมีที่แม่ระมาท่าสองอย่างแม่สอดส่วนที่พิจิตรก็จะมีที่อำเภอเมืองพิจิตรโพประทับช้างบึงนารางดงเจริญเพชรบูรณ์ก็จะมีที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอชนแดนนะเจ้าแฮมวันนึงก็คือวันที่15คุณผู้ฟังเปิ้นเฝ้าระวัง13ถึง15วันที่15เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนาะเจ้าที่จะตกหนักกว่า90มิลลิเมตรพื้นที่สีส้มเลยเนี่ยก็คือเจียงใหม่เจ้าเจียงใหม่ก็คือพื้นที่อำเภออมก๋อยที่แม่ฮ่องสอนก็จะคือที่ศบเมยแล้วก็ที่จังหวัดตากก็คือที่อำเภอท่าสองอย่างเนาะเจ้าส่วนพื้นที่สีเหลืองเนาะเจ้าก็คือเจียงใหม่เจียงใหม่ก็คือฮอดแม่แจ่มฝางแม่อายนักสุดจะเป็นที่อมก๋อยลงมาจะเป็นฮอดแม่แจ่มฝางแม่อายในวันที่15นะคุณผู้ฟังอุตรดิตถ์ก็มีที่พี่ชัยเจียงไฮมีที่เจียงของแม่ฮ่องสอนมีที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนปายแม่สะเรียงแม่ลาวน้อยปางมะผ่านะเจ้าที่จังหวัดตากก็จะมีที่แม่ระมาดส่วนสุโขทัยก็จะมีที่อำเภอเมืองสุโขทัยนะเจ้ามีอำเภอเมืองสุโขทัยกงไกรราชสีสำโรงสวรรคโลกพิษณุโลกก็จะมีที่นครชัยชาติตรการพรมพิรามวัดโบสถ์นะเจ้าเนาะซึ่งในช่วงนี้บ้านเฮาเนี่ยมีฝนได้สัมผัสกับฝนแน่นอน13ถึง15นะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เฮายังคงต้องเฝ้าระวังแห่งหนึ่งพื้นที่คือจังหวัดเจียงใหม่อาจจะมีฝนตกตุ๊กกุวันเจ้าคุณผู้ฟังแต่ปริมาณนั้นก็จะปะเต้าเปิ้ลนักพ่องน้อยพ่องนะเจ้าแต่ทุกพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังนะเจ้ารวมถึงพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ติดตามการรายงานสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องกันตัวนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่กับช่วงอบจ.เชียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าในช่วงแรกของรายการเนาะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ภารกิจของอบจ.ก็มีนักหนาหลายสิ่งหลายอย่างนะเจ้าอย่างเช่นเริ่มต้นกันที่เรื่องของต่างอบจ.เชียงใหม่เจ้าหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนาะในช่วงเจ้าวันนี้ในช่วงเช้าวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะเจ้านายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเนาะพร้อมกับนายแพทย์เติมชัยเต็มยิ่งยงรองนายกอบจ.เชียงใหม่ได้ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมเจ้าในการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี2570นะเจ้าร่วมกับรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะเจ้าที่ห้องประชุมชั้น4อบจ.เชียงใหม่ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อที่จะร่วมวางแผนแล้วก็กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจำปี2570นะเจ้าโดยก็ได้มีการหารือนะเจ้าโดยการหารือถึงรูปแบบการดำเนินงานการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแล้วก็การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ระบบสนับสนุนเพื่อที่จะให้การจัดงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนอกจากนี้เจ้าคณะผู้แทนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเช่นโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อที่จะประเมินศักยภาพและก็ความพร้อมสำหรับการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี2570กันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเฮายังอยู่ในการในช่วงของรายการรอบเวียงเชียงใหม่นะเจ้าในช่วงแรกของรายการน้องเก่งเกียมเพลงม่วนๆไว้เพื่อคุณผู้ฟังได้ฟังกันตัวหวังว่ากู้งานเพลงที่เลือกมาฝากจะถูกอกถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะเจ้าทุกๆช่องทางเนาะคุณผู้ฟังที่เฮาได้อยู่แต่การแบบว่าจะเป็นคลื่นวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเจียงใหม่สวทฝางรวมถึงช่องทางไลฟ์รายการน้องเก่งผ่านต่าง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามตัวเจ้า

ายลมแห่งการรอคอยนะเจ้างานจากศิลปินเดอะเพอะนะเจ้าไอ้นัทกิติสารห้องไว้สำหรับงานเพลงม่วนๆเพลงนี้นะเจ้าที่ได้อยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้ายามแรงกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าซึ่งวันจันทร์เนาะวันจันทร์เนี่ย30นาทีแรกนะเจ้าน้องเก่งก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนะเจ้าในช่วงเวลาของรอบเวียงเชียงใหม่เนาะแต่ว่าข่าวสารต่างๆคุณผู้ฟังก็เป็นข่าวสารที่นำมาเล่าสู่กันฟังภารกิจหน้าที่การงานนะเจ้าภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นยะอย่างกันพ่องนะเจ้าซึ่งน้องเก่งก็ได้อู้กันไปพ่องแล้วนะเจ้าทางด้านของเรื่องของทางการบริหารนะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ยังคงมีการบริหารงานนะเจ้าเอ๊ะน้องเก่งเหมือนได้ยินเสียงไอ้อย่างมันแทรกเข้ามาเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเปิ้นก็ได้เปิดโมเดลการบริหารเชียงใหม่แชร์แนวคิดการขับเคลื่อนท้องถิ่นนะเจ้าเฮ้กับคณะศึกษาดูงานจากกร

ยายแล้วก็ชมวิดิทัศน์นำเสนอผลงานผลการดำเนินงานของตามยุทธศาสตร์ของอบจ.เชียงใหม่ครอบคลุมการพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวการกีฬาระบบขนส่งสาธารณะตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะเจ้าซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยต่างคณะดูงานก็ยังได้พอนะเจ้ายังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการอัจฉริยะนี่ก็เป็นงานเด่นของอบจ.เชียงใหม่เฮาแฮม1งานนะเจ้าพร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อที่จะสนับสนุนการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการภัยพิบัติเจ้าการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะนำความรู้และก็แนวทางการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กันต่อไปนะเจ้าเรื่องราวเรื่องของภารกิจต่างๆนะเจ้าของอบจ.เชียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากเรื่องของการกีฬาการบริหารจัดการนะเจ้าในหลายๆด้านเรื่องการดูแลป้องกันภัยพิบัติต่างๆอบจ.เชียงใหม่เฮายังได้มีการจัดอบรมนะเจ้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยนี่คือแห่งหนึ่งสิ่งที่ทางอบจ.เชียงใหม่เฮาคือการสนับสนุนนะเจ้าจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยเสริมความรู้แล้วก็ฝึกทักษะการนวดรักษาโรคตามมาตรฐานวิชาชีพนะเจ้าเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้รับบริการนะเจ้าเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้รับบริการแล้วก็พัฒนาคุณภาพการฮื้อบริการด้านสาธารณสุขกันต่อยนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมเชิงวิชาการนะเจ้าและฝึกปฏิบัติในหัวข้อสำคัญนะเจ้าเช่นการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวไหล่ติดโอ้โหนี่เป็นกันนอกนักเนาะคุณผู้ฟังนิ้วล็อกเนี่ยนะเจ้ารวมถึงปวดเข่าภาวะกล้ามเนื้อสะโพกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตนะเจ้าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เยื่อพังผืดนะเจ้าพร้อมกับชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลสำหรับผู้ผ่านหลักสูตรนวดแผนไทยนวดไทยยืดเหยียดเฉพาะทาง7ด้านซึ่งอบจ.เชียงใหม่ก็มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการแพทย์แผนไทยแล้วก็สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันตวยน้องเกียงเกาะคิดว่าการบริหารจัดการการทำงานของอบจ.เชียงใหม่เฮาเนี่ยก็เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ให้ได้นักที่สุดนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งจะส่งงานเพลงม่วนๆนะเจ้าในช่วงเวลาของอบจ.เชียงใหม่พบประชาชนในรายการรอบเวียงเชียงใหม่กันก่อนนะเจ้าเลือกงานเพลงม่วนๆจากน้องตายอรทัยนะเจ้าเท่าที่ฟ้าเพิ่นให้เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

จือบอหรือว่าลาบกอนะเจ้าถ้าเป็นกำเมืองก็ถ้าจะว่าลาบกอนะเจ้าฮากเปิ้นอยู่ข้างเดียวเปิ้นก็ไปได้ฮากได้ใยดีตัวนะเจ้าแต่ว่าตรงข้ามเฮาอ่ะมีแต่ความรู้สึกดีๆเฮามีความรู้สึกฮักเปิ้นนะเจ้าเนาะแต่ว่าบางคนก็บ่ได้กึดอย่างนักนะเจ้าเพียงแค่ได้ฮักได้ปรารถนาดีได้กึดเติงหาเกาะก็พอแล้วเปิงใจแล้วนะเจ้าเปิงใจตัวเก่าแล้วพอใจตัวเก่าแล้วนะเจ้าประจําเป็นที่จะรอคอยหรือว่าเออเธอฉันฮักเธอเธอต้องฮักฉันน่ะบ่ใจนะเจ้าเนาะมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นความรู้สึกของเฮาข้างเดียวเนี่ยเหมือนเพลงนี้หลาบก่อนะเจ้าบ่หลาบนะเจ้าความฮักมันเป็นสิ่งที่บ่ควรจะหลาบคุณผู้ฟังเจ้ามีข่าวคราวที่ต่างเทศบาลนครเชียงใหม่เจ้าเปิ้นได้ประชาสัมพันธ์เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่โซนนักเรียนนักศึกษานะเจ้าเปิ้นจะมีโซนนักเรียนนักศึกษาเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้นำสิ่งของที่ตัวเก่าออกแบบผลิตหรือว่าเป็นการต่อยอดสินค้านวัตกรรมทางความคิดสร้างสรรค์นำมาจำหน่ายเจ้าให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะหารายได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะเจ้าแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะเจ้าซึ่งคนที่สนใจสามารถที่จะไปยื่นเสนอโครงการในวันที่16ถึง17กรกฎาคม9โมงเช้าถึง4โมงแรงนะเจ้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าติดกับโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์นะเจ้าแล้วก็จะจับสลากในวันที่21กรกฎาคม5โมงแรงที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคาร6สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งคุณสมบัติเนาะคุณสมบัติหรือว่าเงื่อนไขการสมัครนั้นจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาอายุ12ถึง25ปีเจ้าแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีใบแรกเท่านั้นนะเจ้าสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะต้องเป็นสินค้าหัตถกรรมเจ้าสินค้านวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาบ่ใช่สินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนะเจ้ารวมถึงในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาบ่สามารถมาจำหน่ายสินค้าได้ก็บ่อนุญาตนะเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือว่าผู้แทนเข้ามาจำหน่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าเอกสารหลักฐานการประกอบการสมัครก็มีรูปถ่ายสีปัจจุบันขนาด2นิ้ว2รูปโครงการจำนวน1โครงการรูปถ่ายสินค้าจำนวน1ฉบับสำเนาบัตรนักศึกษานักเรียนนะเจ้าจำนวน1ฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษาฉบับจริง1ฉบับนะเจ้าก็ระยะเวลาของการจำหน่ายสินค้าก็คือวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่2สิงหาคมจนถึง29พฤศจิกายนเนาะครบกำหนด4เดือนก็ให้ยื่นโครงการแล้วก็จับสลากใหม่นะเจ้าใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่นะเจ้าโทรศัพท์053-233-178ในวันและเวลาราชการนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะเจ้าที่กำลังอยากจะจำหน่ายสินค้าที่ตัวเองสร้างขึ้นผลิตขึ้นนะเจ้าโอกาสที่ดีเนาะเอาละเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้น้องเก่งจะส่งท้ายคุณผู้ฟังด้วยงานเพลงม่วนๆนะเจ้าคือคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนแล้วก็เดี๋ยววันพุธหลังครบธงชาติในช่วง6โมงแรงเฮาปิกมาปากกันใหม่นะเจ้ากับช่วงของรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วปากกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน 2. การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายณวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ท ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4 ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7 วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1 คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1 ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4 ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7 วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3 รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโย10 ตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15 รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71 รายและผู้สูญหาย45 รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14 นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50 ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22 รายอาการปานกลางสีเหลือง33 รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8 รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11 แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6 แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน11 รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6 รายอาการปานกลาง1 รายอาการเล็กน้อย1 รายและอีก3 รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจึงสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil ServiceExchange โปรแกรมเป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
11: นายคุณพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์โดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือคลาวด์แบ็กมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่มิใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิ ผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14นาฬิกา2นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา34นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา57นาที
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนกาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

แอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไป

ด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎ

ซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุ
ุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิริยากิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่าง
น่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: างสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายส่งให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นค คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้ว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิตบ ลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมโสมกิติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจันทร์ลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 Case แห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
4: ศาสตราจารย์จรวยพรศรีศิริลักษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสเปิดเผยว่าสวรสร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเชษวิจิตคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ตาเสมือนและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการตลาดแฝงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลนฤมลอุดมพรรายงาน
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา2ปีหลังมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเงินทุนทางการเมืองจากการรับบริการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีมูลค่า270ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านบาทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม14ครั้งก่อนใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงเสนอชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้บริการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้นายยุนซอกยอนถูกดำเนินคดีแล้วรวม8คดีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏ จากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองบี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองบี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายบาดเจ็บ7รายและมีผู้สูญหาย10รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดูลาซิอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอัลเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอายังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์สประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่น Expert Ski GP และศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่น Women Run About 1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1และ2รุ่นโปรแอมสกีสต็อกขณะที่กาศิดิษฐ์ธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นและสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่นโปรรันอาบาว GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬายกน้ำหนัก ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกม2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026โดยระบุว่ารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowจานนี่อินฟาติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปุริภัสสอนการรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
9: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรแท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
10: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วม

0: ประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: อืมไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจงเพ
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะค่ำมืดๆแบบนี้เลยกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเราเจอกันในช่วงเวลา20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นอกจากเราเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายของสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569ทางด้านของญี่ปุ่นค่ะสนับสนุนเงิน1,300,000 บาทให้กับเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการจัดหารถตู้กู้ภัยฉุกเฉินทางด้านของสคร.1เชียงใหม่ก็เตือนค่ะเรื่องของการเลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกดิบๆป้องกันในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับเขตสุขภาพที่1สื่อสารเชิงรุกส่งต่อระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพสำหรับเจ้าเหนือของเฮาเจ้าช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่กันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14 สาขาที่ทำให้

0: ทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันประสูติ13กรกฎาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวัฒน์ธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการศาลทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงเป็นมิ่งขวัญของพระสกนิกรชาวไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทรงเป็นพระธิดาในหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและท่านผู้หญิงพันสวรีกิติยากรพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยรวมถึงการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมผ่านสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะเราจะไปต่อกันที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้กู้ภัยฉุกเฉินให้กับเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่1คันมูลค่า 1,312,000 บาทเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะ
3: นายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินเทศบาลตำบลขี้เหล็กผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเนะในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 1,312,000 บาทแก่เทศบาลตำบลขี้เหล็กเพื่อจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินจำนวน1คันโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่และนายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้ปราบขั้นพื้นฐานหรือคุซะโนเนะจำนวนเงินที่สนับสนุนได้จัดสรรให้แต่ละโครงการนั้นจะไม่เกิน25ล้านเยนหรือประมาณ 5.6 ล้านบาทอย่างไรก็ตามอาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้สูงสุดเป็นจำนวนเงิน10ล้านเยนแก่โครงการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เช่นโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดผลอย่างมากแม้จะเป็นการช่วยเหลือในระดับย่อยโครงการที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและโครงการที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืนแม้จะสิ้นสุดการสนับสนุนแล้วโดยองค์กรผู้ได้รับทุนจะต้องใช้เงินช่วยเหลือภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซะโนเนะต่อไป
2: เรายังคงอยู่ด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะทางด้านของสคร.1เชียงใหม่เตือนพี่น้องประชาชนป้องกันพยาธิใบไม้ตับลดเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ให้เลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือสุกสุกดิบดิบค่ะทางด้านของแพทย์หญิงเสาวนีวิบุลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าสุกสุกดิบดิบไม่ว่าจะเป็นก้อยปลาลาบปลาผ้าปลาปลาส้มปลาจ่อมแล้วก็ปลาร้าดิบค่ะเนื่องจากว่าอาจจะได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีขอให้ยึดหลักกินสุกสะอาดปลอดภัยปรุงอาหารด้วยความร้อนทุกครั้งแล้วก็ผู้ที่มีประวัติรับประทานปลาดิบควรเข้ารับการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาไข่พยาธิและรับการรักษาอย่างถูกต้องด้วยค่ะโรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิและปรุงไม่สุกเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยปลาแก้มช้ำปลาขาวนาและปลากระสูบซึ่งเมื่อตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะเจริญเติบโตแล้วก็อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีหากติดเชื้อเป็นเวลานานหรือได้รับเชื้อซ้ำหลายครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะการหมักการดองการแช่น้ำปลาเกลือน้ำมะนาวหรือเครื่องปรุงรสต่างๆไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับได้นะคะวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพก็คือการปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงเช่นต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีหรือใช้ไมโครเวฟกำลังไฟ800วัตต์อย่างน้อย10นาทีเพื่อทำลายตัวอ่อนพยาธิขอแนะนำพี่น้องประชาชนเลยค่ะว่างดรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกสุกดิบดิบปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ถ่ายลงแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของพยาธิสำหรับผู้ที่เคยรับประทานปลาดิบเป็นประจำควรเข้ารับการตรวจอุจจาระค้นหาไข่พยาธิที่สถานบริการสาธารณสุขและหากพบพยาธิควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและไม่ส่งเสริมหรือชักชวนเด็กและเยาวชนรับประทานอาหารประเภทปลาดิบหรือสุกสุกดิบดิบหากมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะควรพบแพทย์เช่นมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดท้องอืดตับโตอาหารไม่ย่อยจุกเสียดและรู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะเราจะไปปิดท้ายกันที่เขตสุขภาพที่1เชิญชวนประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเนื้อสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่เราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
3: นายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยงานนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านการรักษาการป้องกันนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงภายในงานจะได้พบกับผลงานเด่นที่พัฒนาตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนใน5เรื่องด้วยกันประกอบด้วยเทเลเมดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์ทุกครั้งสามารถรับบริการปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์คือการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่อยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเวลเนสประชาชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายด้านนวัตกรรมสุขภาพภาคเหนือมีผลงานจำนวนมากที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น แม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการสุขภาพการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เมนูสุขภาพจากทั้ง8จังหวัดและได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงอีกด้วย
2: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรั้วหัวเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
4: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
3: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้อายพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ในรายการแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆอปมช.ตลอดถึงพี่น้องประชาชนภาคเหนือที่ฟังเสียงจากอปมช.ครับวันนี้หางดงขออนุญาตภาษาข่าวหลายประเด็นให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับผมครับข่าวแรกก็คงจะเป็นในด้านของความปลอดภัยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนอันนี้พี่น้องว่าเป็นการอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านอันนี้เป็นของทางด้านของสำนักสถานีตำรวจภูธรหนองตองสามยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติยุทธศาสตร์ตำรวจภูธรภาค5ยุทธศาสตร์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นมอบหมายให้ทางสภ.หนองตองโดยท่านพันตำรวจเอกนิติพันธ์สังฆกรท่านผู้กำกับการสภ.หนองตองรวมกับในด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรงานป้องกันนะครับงานปราบปรามรวมทั้งกรพ.สต.และเทศบาลชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นจัดให้มีโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านประจำปี2569รุ่นที่1วันพุธที่15กรกฎาคม2569ของหางดงเท่านี้มี2สภ.นะครับผมอย่างสภ.หางดงนี้จะดูแลฝ่ายไส้เหนือนะครับและส่วนในส่วนของสภ.หนองตองนี้จะดูแลตำบลหานแก้วและก็ตำบลหนองตองซึ่งจะมีการอบรมในวันพุธที่15กรกฎาคม2569มี2ภาคด้วยกันภาควิธีเปิดนี้จะเปิดที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาจะมีการเปิดอบรมที่นั่นนะครับผมกับความรู้เกี่ยวกับในด้านของกฎหมายการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการป้องกันอาชญากรรมทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมพยาบาลกับอสตรนะครับอาสาสมัครตำรวจบ้านทฤษฎีงานจราจรครับการขับขี่ปลอดภัยการแจ้งสัญญาณนกหวีดสัญญาณมือการตั้งจุดตรวจการตรวจค้นนะครับการฝึกระเบียบแถวการปล่อยหรือว่าบังคับด้วยการช่วยตำรวจจราจรบุคคลมือเปล่าแถวชิดการต่อสู้ป้องกันตัวยุทธวิธีนี้เป็นจะอบรมในส่วนของความรู้นี้จะอยู่ในห้องสำนักงานเทศบาลของตรงวัฒนาส่วนภาคสนามนะครับภาคปฏิบัตินี้จะใช้สนามกีฬาเทศบาลของตรงวัฒนาอยู่หลังวัดหนองตองนะครับผมวันที่15นี่มี2ภาคส่วนด้วยกันนะครับภาคส่วนที่ผมอู้นี่หมายถึงตำรวจบ้านนะครับผมอันนี้คัดมาจากบุคคลผู้สนใจซึ่งอยู่ในเขตหนองตองแล้วก็หานแก้วเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาจำนวนประมาณ55คนเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอสตรนะครับอาสาสมัครตำรวจบ้านและจะได้รับใบประกาศบทบาทหน้าที่ก็คือจะดูแลช่วยเหลือในการตั้งด่านก็ดีนะครับออกตรวจตาช่วยเหลือในด้านของอุทกภัยอาคีภัยดูแลพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและก็ในส่วนของการตั้งด่านกับตำรวจอันนี้เป็นส่วนของการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านถ้าจะมีส่วนหนึ่งมันเป็นในส่วนของชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และก็สายตรวจ ของทั้งสองตำบลนะครับของทั้งหันแก้วและของทั้งตำบลหนองตองอันนี้จะออกปฏิบัติงานร่วมกับทางด้านของสายตรวจนะครับประสานงานสำหรับชุมชนในหมู่บ้านชุดผู้นำชุมชนแจ้งจุดสกัดตั้งด่านและก็ดูแลในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาชญากรรมยาเสพติดในหมู่บ้านเมื่อมีเมื่อเกิดขึ้นในส่วนของชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สายตรวจตำรวจทั้งสองตำบลมีสองอย่างด้วยกันนะครับผมอันนี้ผมเพื่อความสำคัญนะครับท่านผู้ดำเนินรายการพี่น้องประชาชนที่ฟังเสียงจากอปมช.เพราะว่าทุกวันนี้นอกจากในส่วนของตำรวจเองแล้วต้องมีชุดมวลชนสัมพันธ์ซึ่งมาจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในตำบลที่มีจิตอาสาจะได้เป็นหูเป็นตาจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งบ้านวัดโรงเรียนที่สาธารณะการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเพื่อมีบทบาทหน้าที่ร่วมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองตองแล้วก็สภ.ทางด้านหางดงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะครับถึงได้มีการเปิดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านประจำปี2559รุ่นที่1นะครับผมในวันพุธที่15กรกฎาคม2569ณที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองตองวัฒนาและภาคสนามนี้ที่สนามกีฬาเทศบาลหนองตองอยู่หลังวัดหนองตองนะครับผมครับในส่วนของงานต่างๆนานานะครับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการกตร.สภ.หนองตองด้วยนะครับเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมในการติดตามประเมินผลการบริหารราชการตำรวจด้วยร่วมกันนะครับระหว่างตำบลหนองตองแล้วก็ตำบลหันแก้วนี่เป็นคณะกรรมการกกต.สภ.หนองตองครับแล้วก็ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ผมขอฝากไว้สักน้อยนึงนะครับผมในส่วนของพี่น้องทหารผ่านศึกหรือว่าพี่น้องทหารที่ปลดจากประจำการมานะครับผมว่าท่านจะไปราชการชายแดนหรือว่าท่านจะไม่ได้ไปราชการชายแดนอยู่ประจำค่ายท่านก็ถือว่าเป็นทหารที่รับใช้ชาติอย่างสมเกียรตินะครับผมทางเครือข่ายทหารพันศึกของตำบลหันแก้วซึ่งเป็นเครือข่ายของอำเภอหางดงนี้เปิดรับสมัครสมาชิกทหารกองประจำการหรือกองเกินหรือทหารพันศึกที่ปลดมาแล้วนะครับผมว่าท่านจะไปชายแดนหรือไม่ไปชายแดนท่านมาสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่9นะครับผมในนามของหัวหน้าประสานงานของแต่ละหมู่บ้านของตำบลหันแก้วนะครับของตำบลหันแก้วทั้ง9หมู่บ้านท่านมาสมัครท่านจะได้รับสวัสดิการต่างๆนานาที่เครือข่ายเพิ่นตั้งขึ้นมาและนอกจากนั้นท่านจะได้เข้าร่วมเป็นสวัสดิการของพันศึกจังหวัดได้รับสวัสดิการเหมือนเดียวกับของทางทหารพันศึกเพิ่นรับอันนี้เป็นของตำบลหันแก้วนะครับผมและของอำเภอหางดงนี่เป็นชมรมทหารพันศึกโดยตรงเลยนะครับชมรมทหารพันศึกอำเภอหางดงนี่ก็ยังรับสมัครนะครับทหารพันศึกนอกกองประจำการนะครับที่ไปรบชายแดนมาว่าท่านจะมีบัตรชั้น1ชั้น2ชั้น3หรือชั้น4แต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้รับบัตรชั้น3กับชั้น4ท่านสามารถสอบถามที่จะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมทหารพันศึกของอำเภอหางดงเพราะว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับท่านจะอยู่ต่างตำบลต่างอำเภอไปหางดงเป็นรับสมัครนะครับผมลองสอบถามที่สำนักงานนะครับงานชั่วคราวอยู่ที่ตำบลหนองตองนะครับผมของสำนักงานทหารพันศึกอำเภอหางดงครับฝากไว้ถามน้อยนึงนะครับแห่เทียนพรรษาเทศบาลจะเริ่มแห่เทียนพรรษาวันที่27กรกฎาคม2569เพราะว่าวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันครบซึ่งรัตนทั้ง3และวันที่30จะเป็นวันเข้าพรรษาพี่น้องเฮาเข้าวันที่29ท่านใดจะไปถวายเทียนนะครับผมก็เตรียมไว้ด้วยนะครับผมเดินทางโดยสบายปลอดภัยถวายเทียนพรรษาให้ทุกเจ้าพระเนนเป็นได้สวดได้จุดเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการสวดมนต์นะครับผมนี่ก็ขอฝากไว้กับทุกท่านด้วยครับพี่เดชศรีบุญเรืองอปมช1หางดงรายงานครับผม
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางไอพี่เดชศรีบุญเรืองอปมชจากอำเภอหางดงจัดนะครับ
5: ครับครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอหางดงสำหรับวันพูกจะปาท่านผู้ฟังไปอู้จากับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
2: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาค่ะเดี๋ยวเวลานำรายการจากลากันไปแล้วสำหรับวันนี้เราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
9: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีจึงอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 800

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจ

ื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเตย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เรื่องที่เปิ้นไข้หูในเจียงใหม
6: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
5: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
6: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่FM 92

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้มากับเสียงที่แหบๆนะครับไม่แน่ใจเมื่อวานนี้ไปจังหวัดลำปางนะครับไปเจออากาศที่ร้อนแสนร้อนแล้วก็มันร้อนไงก็ต้องดื่มน้ำเย็นๆทานน้ำปั่นนะครับน้ำใส่น้ำแข็งเยอะๆเนี่ยนะครับกลับมาถึงช่วงสายวันนี้รู้สึกว่าเสียงไม่ค่อยมีนะครับแต่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานข้อที่1 นะครับข้อสันนิษฐานข้อที่2ก็คือทานลำไยฮะน้องเอาลำไยนะครับน้องที่ทำงานเนี่ยเขาเอาลำไยมีเบี้ยวเขียวมีพันอีดอนะครับลูกโตๆลูกใหญ่ๆจากลำพูนโอ้โหก็มาเราก็มาทานว่ามันอร่อยนะครับนะอีดอนี่หอมหวานเลยทีเดียวนะครับเบี้ยวเขียวก็กรอบนะโอ้พอทานไปเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่ากินเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ถึง10เม็ด10ลูกนะครับแต่น่าจะไม่ได้ดื่มน้ำล้างคอนะก็เลยทำให้เป็นข้อสันนิษฐานข้อที่2ทำให้เสียงแหบนะวันนี้ก็เลยเสียงแหบครับแต่อาจจะพูดให้น้อยลงนะครับตอนนี้พยายามตะเบงเสียงกันอยู่นะแต่ก็พยายามทานยาหรือว่าอมยาไว้แล้วนะครับหวังว่าคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ภาคเหนือของเราครับมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมันก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยภาคเหนือบ้านเรามีฝนฟ้าร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางที่บางแห่งที่เขาเตือนๆกันก็จะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกเป็นระยะกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่17ฝนจะค่อยๆลดลงนะครับมาบอกมาเล่ากันสั้นๆก็แล้วกันนะช่วงนี้เอี่ยวสุรชัยไม่ค่อยจะมีเสียงนะครับอาจจะขอเปิดเพลงเยอะๆหน่อยก็แล้วกันเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันเยอะๆนะครับ

เพราะร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับเหมือนเสียงค่อยๆดีขึ้นนิดๆ นะครับวันนี้ขออนุญาตพูดแบบออมเสียงไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้านี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันประสูติวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการประกอบพิธีกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับโดยมีท่านรองศิวธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำข้าราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจแล้วก็ประสบนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569นะครับก็ถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของพระสกนิกรชาวไทยสืบไปด้วยนะครับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคม2500นะครับณโรงพยาบาลกายเขตเซาท์วาร์คกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับทรงเป็นพระธิดาในหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรและท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรนะครับซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็การสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมผ่านสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับด้วยพระเมตตาของพระองค์พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานพระองค์จึงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของพระสกนิกรชาวไทยตราบจนถึงทุกวันนี้นะครับเอียวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับให้ได้ฟังเพลงกันเยอะๆนะออมเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าต้องใช้เสียงอีกเยอะนะครับ นะครับฟังเพลงก็เพราะกันนะครับ

เมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังกันนะครับฟังเพลงเพราะๆเพลินๆยามค่ำคืนแบบนี้ต้องมาฟังที่สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับใครที่เพิ่งหมุนหรือว่าเปิดมาเจอเอียวสุรชัยนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงไม่มีจริงๆครับเมื่อวานถ้าจะตากแดดแล้วก็ทานน้ำแข็งน้ำเย็นๆมากเกินไปหน่อยนะครับตื่นมาเช้าวันนี้เสียงแหบๆลงนะครับเสียงไม่ค่อยมีจะตะเบงเสียงก็เดี๋ยวก็จะเสียงแหบไปกันใหญ่นะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นที่เขามีการสอบนะฮะสอบไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดโปงกันขึ้นมาว่ามีการทุจริตสอบท้องถิ่นกันเยอะมากนะครับตอนนี้เขาเตรียมส่งให้จังหวัดเพิกถอนคำสั่งบรรจุนะครับหากพบว่ามีความผิดจริงนะครับวันนี้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบกรณีทุจริตการแข่งขันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่านายกเนี่ยเฝ้าติดตามความคืบหน้าจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับโดยคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง5รายนะครับที่เคยถูกให้ออกจากตำแหน่งเดิมเพื่อที่จะรวบรวมข้อที่จริงประกอบการพิจารณาความผิดทางวินัยร้ายแรงนะครับขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการตรวจสอบคะแนนดิบเทียบกับคะแนนที่ได้มีการประกาศผลนะครับพบว่ามีความคาดเคลื่อนในหลายๆกรณีนะครับซึ่งเขาก็จะมีการตรวจสอบจะนำผลการสอบเข้าสู่การประชุมในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาต่อนะครับหากผลการสอบยืนยันว่ามีความผิดจริงกระทรวงมหาดไทยก็จะประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่มีข้าราชการเหล่านั้นอยู่เนี่ยได้เพิกถอนคำสั่งบรรจุข้าราชการนะครับนะนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหลือเพียงในส่วนของหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจำนวน 6,014 รายนะครับโดยรายชื่อที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีความผิดนะผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะต้องถูกตัดออกจากกระบวนการนะครับส่วนผู้ที่พบความเชื่อมโยงว่ามีส่วนกระทำความผิดมีส่วนทุจริตก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับกำลังมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องตำรวจก็จะรวบรวมสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นกระแสเป็นประเด็นดังนะฮะเอาละฟังเพลงเพราะๆนะครับวันนี้พูดน้อยหน่อยอย่าว่ากันนะครับออมเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีเสียงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนในลักษณะนี้นะครับวันนี้เสียงออกเซ็กซี่ไปนิดนึงนะไม่ค่อยมีเสียงนะครับเดี๋ยวว่ากันเนาะเจออากาศเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเจอเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับดื่มน้ำเย็นๆมากเกินไปหรือเปล่ารวมไปถึงทานลำไยหวานๆนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทานน้ำล้างปากนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยทำให้เสียงเอียวสุรชัยนั้นแหบลงเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้มีข่าวใหญ่ข่าวดังซึ่งเป็นเหตุสูญเสียนะครับเกือบ30รายนะที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับนั่นก็คือไฟไหม้สถานบันเทิงที่บอกว่าเป็นร้านอาหารนะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับมีผู้เสียชีวิตและก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหตลอดทั้งคืนเลยเนี่ยเขาก็ระดมกันช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ไปช่วยเหลือไปกำกับดูแลนะฮะกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องระมัดระวังแถวๆบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับมีหลายครั้งหลายหนที่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับส่วนทางบ้านเราหลายๆพื้นที่ก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ยังโชคดีที่ไม่ได้เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิเชียงใหม่ CAD ชูแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญของการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลนะครับโดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอิทธิรัตน์ศรีนารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะนะครับได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจากมูลนิธิเชียงใหม่ CAD นะครับเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็นำเสนอแนวคิดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายมิติเสนอให้พัฒนาแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญของการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี12เดือน12เทศกาลนะครับมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกลางลำน้ำปิงการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของเชียงใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับโดยใช้เรือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนะแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจริมฝั่งแม่น้ำปิงด้วยการกำหนดเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงความรักผ่านตำนานเรื่องเล่าของจังหวัดเชียงใหม่น่าสนใจเนาะเพราะว่าน้ำปิงของเชียงใหม่นะครับ

ก็เป็นมนต์เสน่ห์นะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เออทุกทีเราอาจจะมองข้ามไปเนาะมูลนิธิเชียงใหม่ CAD นำเสนอว่าน่าจะชูแม่น้ำปิงเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะจะได้เชื่อมโยงกับช่วงของปีใหม่เมืองจะได้เชื่อมโยงกับเทศกาลประเพณียี่เป็งหรือว่าลอยกระทงนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

มีความสุขกันมากๆนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้เอี่ยวสุรชัยเป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับแม้ว่าเสียงจะแหบแต่ก็ยังมาจัดรายการนะครับนะจะเปิดเพลงอย่างเดียวก็กระไรอยู่นะรู้สึกเกรงใจก็ได้พูดได้เล่าแม้เสียงอาจจะไม่ค่อยหล่อนะเสียงแหบๆอย่าว่ากันนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่จับมือเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดพื้นที่ศิลปะย่านช้างม้อยหนุนศิลปินสร้างสรรค์ผลงานฟื้นย่านประวัติศาสตร์สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็แถวๆนั้นก็จะมีคลองแม่ข่านะบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีกำแพงรั้วมีรั้วบ้านนะครับเขาก็บอกว่าเออถ้าจะมาเขียนกราฟฟิตี้นะครับเขียนเพ้นอะไรต่างๆเนี่ยจุดนี้ก็น่าจะได้นะมันเป็นศิลปะมันเป็นเสน่ห์นะครับที่ไม่ได้ใกล้กับเขตเมืองเก่านะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากไปสร้างสรรค์งานศิลปะก็ติดต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นะครับเพื่อจะมีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่จุดสนใจต่างๆนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่เขามีโครงการเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปให้เข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับไปจัดที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำนะครับโดยท่านบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปเยี่ยมชมแล้วก็ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจชุมชนท่องเที่ยวที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายในงานคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2569ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้ไปร่วมพบปะให้กำลังใจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานด้วยนะครับก็มีการนำเสนอโอท็อปโครงการที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆนะครับซึ่งแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีของดีเยอะต้องช่วยกันส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ยังมีการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสงสัยว่าการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวย้ำดำเนินการตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับเมื่อเช้านี้ครับท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีเหตุสงสัยนะเป็นเหตุสงสัยว่าเอ๊มีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือเปล่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมครับเพื่อที่จะร่วมพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆรวมถึงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการประชุมเนี่ยที่ประชุมก็รับทราบแนวทางแล้วก็มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวนะครับตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอยากให้มันโปร่งใสรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมนะว่ามีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือเปล่าเป็นนอมินีหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าผิดกฎหมายก็จะต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับก็นำมาเล่าสั้นๆให้ได้รับฟังกันในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับเสียงแหบนะฟังเพลงเพราะๆฟังเพลงเยอะๆกันหน่อยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะเอี่ยวสุรชัยพยายามตะเบงเสียงแล้วนะแต่มันไม่มีเสียงจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโกไปล่อซื้อล่อจับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานะครับที่มาลักลอบทำทัวร์เถื่อนนะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่วัดเจดีย์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าต้องการจะแก้ไขเรื่องของปัญหาการท่องเที่ยวที่มันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบการท่องเที่ยวในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะในเมืองเนี่ยนะครับอย่างวันนี้เอี่ยวสุรชัยขับรถผ่านไปยังขวงประตูท่าแพนะครับรู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะหลังจากเมื่อวันก่อนเขาเอาไปทำความสะอาดไปล้างไปฉีดเนี่ยนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเดินถ่ายรูปกันสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ไม่มีนกพิราบมักบินมากวนนะครับอีกเรื่องนึงครับสธนช.นะครับเตือนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นระดับสีส้มนะครับบอกว่าต้องเฝ้าระวังพื้นที่เกี่ยวกับฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่13 14แล้วก็15กรกฎาคมนี้น่าจะมีปริมาณฝนสะสม150ถึง200มิลลิเมตรนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะที่อมก๋อยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเอาละเวลาหมดเวลานะครับเหมือนจะพูดน้อยแต่ก็พูดมากอยู่นะไว้วันพรุ่งนี้ตอน 3:00 นค่อยกลับมาติดตามกันใหม่เอาไว้มารอลุ้นนะครับว่าเอี่ยวสุรชัยเสียงจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องประการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร4ภูมิภาคหนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
7: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ One Map เร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map มาตราส่วน1ต่อ 4,000 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์ปีเหลงและที่นิคมสหกรณ์บาเจาะจะเร่งแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าพร้อมปรับปรุงแนวเขตและเนื้อที่ให้ถูกต้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกนิคมและลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดิน ทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมปพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
8: คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบรวมถึงพิจารณามาตรการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในกรณีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทั้งนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569สายชนนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489และพระราชทานทำนองให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องค่ะภาษาไทยให้ชื่อว่ายามเย็นส่วนคำร้องภาษาอังกฤษนั้นท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ชื่อ Loved at Sundown และพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในปี2489ในงานสมาคมปราบวัณโรคที่เวทีลีลาศสวนอัมพรนะคะเพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลเพลง Love at Sundown หรือยามเย็นนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ค่ะเกิดขึ้นในปี2489คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่2เกิดขึ้นในปี2489คือเพลง Love at Sundown หรือยามเย็นเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงค่ะท่านผู้ฟังครับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นก็จะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือฉันและบุรุษที่สองคือเธออยู่จำนวนหนึ่งค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอนะคะ3เพลงเธออยู่ไหนโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูเอื้อค่ะเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเธอเท่านั้นคุณสารวณีโพธิเทพบันทึกเสียงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าเธอ3เพลงผ่านไปแล้วนะคะมาถึงเพลงที่ใช้แทนตัวเองว่าฉันคือสรรพนามบุรุษที่1มีหลายเพลงทีเดียวเริ่มด้วยฉันอยู่ใกล้เธอโดยคุณวินัยครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะและฉันไม่ลองคุณจันทนาและคุณชวลีขับร้อง2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

Thank you.

ั่นคือ3เพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าฉันอยู่นะคะชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันฉันคอยขวัญใจโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะต่อได้ฉันจะคอยคุณภูษีเจริญพงษ์ขับร้อง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ฉันยังคอยสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อรวม3เพลงนะคะ

สามเพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันยังมีอีกหลายเพลงทีเดียวค่ะทำให้คิดไปว่าเมื่อครูเพลงจะแต่งคำร้องท่านก็จะมีมโนภาพออกไปจากตัวเองก่อนฟังต่ออีกสามเพลงนะคะฉันรักเธอโดยคุณยันยงเสลานนท์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธต่อได้ฉันละเบื่อคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณอโศกด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและฉันเป็นคนสุดท้ายคุณวรนุชขับร้องอีกเช่นเดียวกัน

ก่อนที่จะฟังข่าวนะคะฟังเพลงฉันไม่งามโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและฉันไม่ชอบเดือนหงายโดยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
7: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEXก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุป ARTEX จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนได้มาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี
8: ้สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น 68-71 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 66-69 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง 30ฟองเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนดีสังค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ฉันคนไทยคำร้องเป็นของคุณคงศักดิ์คำสิรินะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงฉันคนไทยผลงานของคุณคงศักดิ์คำสิริและครูเอื้อร่วมกันค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีโหลวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ชื่อเพลงไกลแสนไกลคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ขับร้องนำ

จบไปแล้วนะคะเพลงไกลแสนไกลโดยคุณสายสวัสดิ์บุญยเกษานนท์ผลงานของพลตรีหลวงจิตวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ท่านผู้ฟังคะคืนนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงต่างๆนะคะเริ่มต้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะท่านมียศนาวาตรีเป็นทั้งนักร้องนักแสดงนักแต่งเพลงระยะแรกก็ประจำอยู่วงดุริยางกองทัพเรือมีผลงานนับพันๆเพลงเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลประจำปี2534เราจะเลือกนักร้องที่ขับร้องเพลงผลงานของคุณพยงมุกดานะคะคือคุณบุษยาค่ะเพลงดารณีดาริกาเพลงชีวิตนาวีและเพลงเพื่อนใจนักเพลง

นั่นคือผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะครับร้องโดยคุณบุษยารังสีจบไปแล้วนะคะครูเพลงท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนค่ะเป็นทั้งนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นราชาเพลงแปลงชื่อดังในอดีตนะคะเป็นคนมีอารมณ์ขันเคยเป็นแชมป์ร็อกแอนด์โรลแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ท่านยังโดดเด่นในการร้องเพลงโฆษณาแล้วก็เพลงแปลงต่างๆรวมทั้งแต่งเพลงลูกกรุงเอาไว้ก็หลายเพลงเป็นศิลปินยุคเดียวกันกับครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูนครมงคลายนเริ่มด้วยบางปะกงวิหกในกรงทองและคีรีบูรณ์หลงรัง

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงของครูนครมงคลายนค่ะขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติมาถึงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานประเภทลูกทุ่งและลูกกรุงค่ะและที่น่าทึ่งก็คือท่านเป็นผู้พิการสายตาตั้งแต่อายุ2ขวบแต่ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์เพลงที่ไพเราะได้นะคะเริ่มต้นครูประเทืองฝึกฝนดนตรีที่โรงเรียนสอนคนตาบอดค่ะก็เลยเชี่ยวชาญทั้งการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลงคืนวันนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์จะขับร้องเพลงของครูประเทืองบุญยประพันธ์3เพลงเพลงแรกทารารทมต่อด้วยทะเลระทมและสัญญาสวาท

0: I do.
1: ครูเพลงท่านต่อไปก็คือครูชลอไตรตรองสอนค่ะท่านเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงในยุคบุกเบิกของเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่งผลงานมีเนื้อหาเสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะจนทำให้บางเพลงเนี่ยถูกห้ามออกอากาศในขณะนั้นเลยทีเดียวคืนนี้ฟังคุณชาญเย็นแขขับร้องเพลงของครูชลอไตรตรองสอนมีเพลงอกสาวแม่นางเอ่ยดวงแขและทูลหัวจ๋า

้สามเจ้าเสียตัวงามเขายามเจ้าได้อกอ่อนๆนอนรู้สึกวันไหวเจ้าเสียเขาไปร้องไห้

สุดท้ายจะเป็นผลงานของครูเบนจามินนะคะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงรุ่นเก่าที่ได้รับฉายาว่าราชาเพลงรำวงเคยสร้างและกำกับภาพยนตร์แล้วก็เขียนบทละครและบทภาพยนตร์หลายเรื่องทั้งยังได้ร่วมแสดงด้วยและท่านเป็นแนวเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญคือเสียงคล้ายกันมากรุ่งโรจน์ในช่วงปี2490ถึง2495ค่ะเนื่องจากท่านเป็นราชาเพลงรำวงเราก็จะฟังเพลงรำวงที่ครูเบนจามินแต่งนะคะแล้วก็ขับร้องกับคุณวรนุชรำวงเทพธิดาในฝันและรำวงกระต่ายหมายจันทร์เพื่อนฝันในคืนนี้สายชนดีสังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 MHz สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

โดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เอวังภาวิตาโขภิกขเวมรณสติเอวังพหุลีกตามหัพพลาโหติมหานิสังสาอะมะโตคตาอะมะตะปริโยสานาติภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแลในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันในรายการธรรมะรับอรุณทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตะวิเวกที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มาฝึกทำสมาธิวันนี้เราจะมาเจริญมรณสติกันวิธีการที่เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดแต่ว่าโอ้ฉันจะตายฉันจะตายคือมันก็บางทีจะดีกว่าคนที่คิดว่าเออฉันจะยังไม่ตายฉันจะยังเป็นอยู่ก็ประมาทไปคนละแบบคนละทางเพราะว่ากิเลสนั้นมันเอาเราสองทางเสมอเอาทางแรกให้เราไม่คิดถึงความตายคิดว่าเราจะเป็นอยู่ต่อไปบางคนอายุ70นี่ก็คิดว่าฉันยังไม่ตายหรือฉันจะทำนั่นหรือฉันจะทำนี่มันไม่แน่นะ30 40นี่ก็ตายได้70นี่ยิ่งใกล้แล้วเลยจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งตายยังไม่ตายมันไม่แน่มันใกล้แล้วถ้างั้นก็จะต้องคิดถึงความตายว่าฉันจะตายพรุ่งนี้บางคนอายุ60นี่คิดว่าตัวเองจะตายแล้วต่อมาอีกจน80ยังไม่ตายทำไมฉันคิดถึงความตายมาตั้ง20ปีฉันยังไม่ตายในช่วงที่คิดถึงความตายเนี่ยก็คิดบางทีก็กลุ้มใจว่าโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะตายเมื่อไหร่ฉันจะตายคิดแบบนี้ก็คิดผิดอีกกิเลสมันก็ทำให้เรามาระลึกถึงความตายแบบผิดวิธีมันโดนสองข้างเสมอจะไม่เจริญมรณสติก็ผิดพลาดและที่หนึ่งเป็นผู้ประมาทจะเจริญมรณสติก็ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งละเพราะว่าทำไม่ถูกวันนี้เราจึงจะมาฝึกทำมรณสติคือให้จิตใจเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมรณสติตั้งฟังหมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่เป็นกุศลที่ไม่ประมาทไม่ได้จะคิดถึงแต่เรื่องตายแต่เอาเรื่องตายมาคิดเพื่อให้อยู่อย่างไม่ประมาทไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างกังวลใจหรือไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างไม่ถูกต้องเริ่มยังไงผู้ฟังเริ่มจากความตายนั่นแหละชื่อมันบอกไว้อยู่แล้วช่วงเวลาอย่างนี้ผู้ฟังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันจากกลางคืนไปกลางวันจากกลางวันไปกลางคืนช่วงนี้ทุกฝั่งมันจะมีเหตุปัจจัยแห่งความตายอยู่มากสถิติเราดูก็ได้คนที่ตายไม่ว่าจะเอาจากเรื่องอุบัติเหตุจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะโรคชนิดที่มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคก็ตามเอาสถิติเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดใช่ไหมนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งไปแล้วก็พลอตช่วงเวลาในตลอด24ชั่วโมงช่วงเวลาไหนที่มีคนตายมากที่สุดเราจะพบได้ว่าเป็นช่วงนี้แหละหัวค่ำคือเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาเช้าๆคือเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันช่วงนี้จะมีคนตายมากที่สุดแต่ในประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเอามารวมกันนะเปรียบเทียบกับช่วงยามท้ายของราตรีเวลากลางวันช่วงต่าง
ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะพลั้งเผลอประมาทแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษต่างๆมันจอกหากินเวลาที่มันออกหากินมันก็ใช้พิษของมันนั่นแหละใช้เขี้ยวเล็บของมันนี่แหละในการที่จะทำร้ายคนอื่นให้ตายได้แล้วก็กินได้สัตว์อื่นด้วยเหตุปัจจัยความตายจึงมีมากในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามดูฟังความตายมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆเรามากใกล้ๆมากขนาดที่บางทีเรามองข้ามไปอย่างเช่นลมหายใจของเรานี่ถ้าเราไม่หายใจสัก5นาที6นาทีนะดูฟังเราตายได้นะทุกคนนะทุกคนวันนี้จริงๆไม่ได้จะมีอายุ10ปี20ปีมันแค่6นาที5นาทีนั่นล่ะถ้ามีเหตุปัจจัยให้เราไม่ได้หายใจสัก5นาที6นาทีเราตายทันทีธาตุลมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะให้เรามีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่มันตายเร็วโรคที่เกี่ยวกับระบบลมหายใจนี่เช่นมะเร็งปอดมันรวดเร็วมากปุ๊บปั๊บเอาไม่ทันพอ6เดือนตายแล้วหรือโรคโควิดอย่างนี้ไม่พอทัน6วันตายแล้วลมหายใจเรามันแค่6นาทีเท่านั้นแหละลมหายใจที่เราสูดเข้าสูดออกวินาทีนี้นี่นะต่อชีวิตเราไปได้6นาทีต้นนึงนะลมหายใจต่อไปถ้าไม่มีมันก็ไม่มีต่อไปอีก6นาทีกับอีก1วินาทีต่อไปนะไม่มีตัวฟังมันใกล้ๆอยู่เราตรงนี้ยังเหตุปัจจัยอื่นๆอีกเดินเดินไปลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกตายโอ้มีเกิดขึ้นทุกวันเดินเดินไปเข้าห้องน้ำหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเกิดเป็นสโตรกสโตรกนี่ก็คือเส้นเลือดในสมองมันอุดตันแล้วก็กึกกักกึกกักล้มลงไปโดนสองดอกอีกทั้งสมองมีปัญหาทั้งหัวฟาดพื้นตายได้อีกหรือเดินเดินไปตามถนนหนทางข้างนอกทางเป็นหลุมเป็นบ่อสะดุดล้มตายตกท่อตายอุบัติเหตุตายถูกรถชนตายขับรถอยู่รถอื่นมาชนตายอีกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ลื่นล้มตายอีกโอ้มันเยอะมากยังโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคเรื้อนโรคลมบ้าหมูโอ้มันเยอะมากทุกฝั่งโรคไปไข้เจ็บขนาดว่าบางทีไม่ได้เป็นโรคอะไรคือทางกายไม่ได้เป็นอะไรแต่เครียดนะเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากนั่นนี่ฆ่าตัวตายก็มีตายนี่มันง่ายนะว่ามันไม่ยากนะมีชีวิตอยู่มันยังยากกว่าพูดง่ายๆจะเกิดมาเป็นคนถ้าเปรียบเทียบแล้วมันยากกว่าที่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วตายมันง่ายกว่าความน่าจะเป็นที่จะมีความตายของคนที่เกิดมาแล้วพูดไปเลยท่านผู้ฟัง 100% 100% นะหมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายมันไม่มีอ่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมันคือความเกิด 100% 100ทั้ง100 พันทั้งพันล้านทั้งล้านของคนที่เกิดมาแล้วได้ตายแน่นอนภายใน7วันด้วยไม่วันจันทร์ก็วันอังคารไม่วันอังคารก็พุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์วันใดวันหนึ่งใน7วันเนี้ยแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มในแค่2ลักษณะไม่ตอนลมหายใจเข้าก็ตอนลมหายใจออกเอาบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบางทีตอนที่เราอาจจะไม่ได้หายใจก็ถ้าไม่ได้หายใจไอ้ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันเข้าหรือออกแล้วมันก็อันนั้นแหละเหตุปัจจัยความตายระหว่างมันมีมาก
เหตุปัจจัยที่จะให้สัตว์นรกสักตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากมันยากนะความที่สัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้มามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์น้อยมากมากมากท่านเปรียบไว้กับพื้นมหาสมุทรโลกเราไปนี้นะทั้งโลกเลยคือน้ำท่วมโลกไปเลยมีมหาสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดตอนนี้ในเรียงมีมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนแอตแลนติกแปซิฟิกซึ่งมันก็ว่าจะแยกๆกันอยู่คือมันมีส่วนที่เชื่อมต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังมีพื้นดินที่เป็นจุดที่จะแยกระหว่างมหาสมุทรเหล่านี้สมมตินะว่าถ้าพื้นปฐพีบนโลกทั้งหมดนี้ไม่มีเลยถูกน้ำท่วมหมดเลยน้ำแข็งทั่วโลกละลายหมดเลยน้ำท่วมจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่มีที่ที่จะเป็นดินให้ยืนเลยทุกคนต้องอยู่บนเรือหมดเกิดมีเต่าตัวหนึ่งนะบังมันตาบอดด้วยเต่านี้ก็เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดมันมีปอดมันก็ต้องขึ้นมาเอาอากาศหายใจใช่ไหมล่ะเต่าทะเลตัวนี้มันอึดมากเวลาที่มันจะมาเอาอากาศสักครั้งหนึ่งโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ย100 ปีครั้งเดียวเลยความที่มันน้ำท่วมโลกหมดเนี่ยนะเศษสิ่งอะไรเนี่ยมันจมน้ำหมดนะทุกฝั่งสมมติว่าเหลือแค่มีชิ้นไม้ชิ้นหนึ่งลอยอยู่บนพื้นผิวของมหาสมุทรนี้ซึ่งเศษชิ้นไม้ชิ้นนี้มันก็มีรูอยู่รูหนึ่งที่มันใหญ่พอดีกันกับหัวเต่าโอกาสความน่าจะเป็นทุกฝั่งมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเต่าตัวหนึ่งอึดมาก100 ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวความที่มหาสมุทรมันยิ่งใหญ่มากทั่วผืนปฐพีทั้งโลกนี้หมดเลยไม่มีดินเลยมีแต่น้ำทั้งหมดลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกก็พัดเจ้าเศษชิ้นไม้นี้ให้ล่องลอยไปในมหาสมุทรตามแต่ใจของมันตามแต่ทิศทางของลมโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเอาหัวซุกเข้าไปพอดีในจุดที่มันมีรูอยู่นั้นโอ้โหมันยากมากทุกฝั่งน้อยมากคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนความน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ตายกับเรื่องที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันสุดขั้วเลยทุกฝั่งมันสุดขั้วเลยถ้างั้นเราได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องตายแน่นอนเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงโอ้ยเธอใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่านะมันเสียดายไงทุกฝั่งเสียดายคือที่ว่าเราจะต้องได้ตายแน่แล้วกว่าจะเกิดมามันก็ยากนี่ถ้าใช้ด้วยความประมาทเสียดายเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทจะไม่ประมาทให้คิดถึงสุดต่างสองขั้วนี้ที่มันสุดๆเลยว่าถ้าเราเกิดมาได้ยากขนาดนี้เรายังใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบทิ้งๆคว่างๆใช้แบบไม่รักษาไม่ถนอมในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ที่ยากกว่าจะได้มาแล้วมันก็จะหมดไปไม่นานเนี่ยมันยังดีนะอย่าประมาทนะใช้ยังไงเอาเรื่องวัดความประมาทก่อนดูฟังว่าตอนนี้เราเห็นคุณค่าใช้มันอย่างถูกต้องไหมในความยากที่เราได้มาและในความง่ายที่เราจะเสียไปเป็นถามภิกษุกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนี่ยใช้ไงชีวิตเจริญมรณสติแบบไหนกันเห็นความสุดขั้วความแตกต่างที่กว่าชีวิตเราจะได้มาแล้วง่ายๆที่มันจะเสียไปแล้วเห็นคุณค่าของมันอย่างไรภิกษุรูปนึงบอกว่าโอ้นี่ผมนี่เจริญมรณสตินี่นะวันละ2 ครั้งคือช่วงนี้แหละที่ท่านว่านี่แหละระหว่างกลางคืนไปกลางวันระหว่างกลางวันไปกลางคืนพอเจริญเสร็จปุ๊บนะโอ้คนนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนึกถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ทำนี้ฉันก็ทำเลยช่วงเวลานั้น2 ครั้ง
แล้วที่เหลือทำอะไรที่เหลือก็ทำอย่างอื่นไงเช่นถ้าทำการงานไปโรงเรียนไปที่ทำงานดูหนังดูละครคิดว่าก็จะมีชีวิตอยู่ได้สักครึ่งค่อนวันแล้วที่เหลือก็จึงไปทำอย่างอื่นได้คิดว่าเฉพาะช่วงเวลานั้นที่ว่าจะตายไงจะเสียชีวิตนี้ไปจึงได้ตระหนักถึงความดีให้ตั้งสติมีสมาธิแต่ว่าช่วงเวลาอื่นก็เลอะเปลือยไปอีกรูปหนึ่งบอกว่าก็ช่วงเวลาที่กินข้าวนี่แหละคนเรารับประทานอาหารก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะอย่างมากครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็เจริญมรณสติเราคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้แต่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้ก็ต้องรีบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละในช่วงเวลาที่กินอาหารมื้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไปเราก็ไปทำอย่างอื่นละไปทำการงานไปเดินเล่นไปเดินทางนั่นนี่อีกรูปหนึ่งบอกว่าในช่วงเวลากินอาหารประมาณ 4-5 คำอีกรูปหนึ่งบอกว่ากินอาหาร1คำอีกรูปหนึ่งบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกในยะที่พูดถึงนี้หมายถึงการที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันได้นานเท่าไหร่เพราะนี้เป็นเหตุใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดผลคือมาตรีตรึกไตรตรองใคร่ครวญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเยอะไงท่านผู้ฟังคิดนึกถึงจุดไหนเนี่ยมันดีได้หมดละแต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ถึงคือมันไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าก็เผลอเพลินไปตามภาษาต่างๆภายนอกช่วงเวลาที่คุณบอกว่าจะมาคิดถึงจะไม่เผลอเพลินเนี่ยมันมากน้อยต่อเนื่องขาดตอนอย่างไรคนแรกบอกว่าก็วันละ2ครั้งช่วงที่เป็นรอยต่อช่วงที่เป็นรอยต่อนี่ก็ไม่ได้ยาวเลยทุกฟังก็จะ2ครั้งใน24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะอันนี้บอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเอาครั้งเดียวแต่ยาวหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนช่วงกินข้าวอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เลยแล้วก็ที่เหลือจะประมาทได้ยังไงเอาช่วงเวลาห่างกันแค่ 4-5 คำนี่แหละคนเรากินอาหารคำหนึ่ง2คำนี่ก็ประมาณ15นาทีเอาภิกษุรูปนี้บอกว่าทุกๆ15นาทีเนี่ยนะผมนี่จะมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนละที่เหลือนี่ก็จะเผลอๆไปบ้างอีกรูปหนึ่งบอกว่ามาให้นั้นยังน้อยไปเอาทุกคำข้าวเลยทุกคำข้าวนี่ก็คือทุก2นาทีอะมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอีกรูปหนึ่งบอกทุกลมหายใจทุกลมหายใจคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาตราในการวัดแบบนี้นะท่านจึงแบ่งเอาไว้ว่าคนไหนประมาทคนไหนไม่ประมาทโดยบอกว่ากลุ่มที่คิดถึงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าวันละ2ครั้งหรือวันละครั้งครั้งละ1ชั่วโมงหรือพวกที่มาคิดถึงทุกๆ15นาทีนี่ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังประมาทอยู่แต่พวกที่ทุกๆคำข้าวทุก2นาที5นาทีคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือทุกๆลมหายใจแล้วนี่ถือว่าไม่ประมาทดีแล้วใช้ชีวิตอย่างถูกต้องระมัดระวังไม่ประมาทคุ้มค่าทีนี้บางคนอย่าตีความผิดนะอย่าไปตีความว่าถ้าฉันจะต้องแบบหลับตานั่งสมาธิตลอดเวลาสิโอ้ยมันจะไปทำงานอะไรได้ไงอย่าเข้าใจผิดเพราะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากไงแล้วก็ไปได้ในทุกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็ไปได้ในทุกเรื่องเงินทองเรื่องความรักเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้คนเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนเรื่องการกินเรื่องการเดินทุกเรียบททุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกเรื่องการงาน
สามารถที่จะเกี่ยวข้องมามีในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดตรงไหนที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปนี้ได้หมดคือสติไงทุกฝั่งถ้าเรามีสตินะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าเผลอสติเกิน5นาทีถ้าเผลอสติเกิน5นาทีช่วงระหว่างกินข้าวคำเดียวเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวคำหนึ่ง5นาทีเลยเหรอเออเอาหน้าคิดว่าเคี้ยวละเอียดหน่อยเอา2นาทีก็ได้เอา2นาทีถ้าจะเผลอเพลินไปก็อย่าให้มันเกิน2นาทีนะอย่างเนี้ยจึงจะชื่อว่าผู้ไม่ประมาทบางทีเรารูดถูไถด้วยนิ้วของเราไปที่อะไรมันเหลี่ยมๆแล้วก็เงาๆโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละถ่ายไปรูดโซเชียลมีเดียบ้างดู YouTube วิดีโอต่างๆนั่นนี่บ้างเอาชั่วโมงหนึ่งหายไปละชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่โอ้ยเพลินไปตามตาตามหูเห็นภาพได้ยินเสียงนั่นช่วงนั้นพลาดได้นะไม่ใช่ว่าช่วงชั่วโมงหนึ่งคุณไถโทรศัพท์มือถือดูโซเชียลมันจะไม่ตายมีคนเดินถนนไถโซเชียลอยู่เนี่ยหล่นตกท่อตกน้ำเจออุบัติเหตุขับรถอยู่หรือเดินถนนอยู่ตายได้เลยมีนั่นคือประมาทหรือบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ติเตียนคนนั้นใส่ร้ายคนนี้คิดไม่ดีกับคนโน้นพูดถึงคนนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่คืออกุศลนะอย่าให้มันเกิน2นาทีถ้าจะพูดถึงคนอื่นพูดแง่ดีพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นกุศลไงสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอยู่ได้ทุกที่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ในโซเชียลทีวีเพื่อนข้างบ้านการจราจรเราถ้ามีสติตั้งไว้อย่างดีสามารถขวนขวายแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลมาทรงไว้ในจิตใจของเราได้เสมออย่าว่า2นาทีเลยทุกลมหายใจเลยอ่ะทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันห่างกันไม่ถึงนาทีเราสามารถตั้งจิตให้อยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นได้มันคือแค่กุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองทุกฝั่งที่สติจะเผลอหรือจะตั้งไว้ให้ดีเผลอปุ๊บอกุศลก็เกิดไม่เผลอมีสติปุ๊บกุศลก็เกิดอย่าเผลอให้มันเกิน5นาทีนะนี่ขอร้องกันนะมาถึงพระพุทธเจ้ามาเตือนเอาไว้นะข้าพเจ้านี่นำเอาคำสอนนี่มาบอกไว้เฉยๆนะไอ้ที่ว่าอย่าให้จิตของเราไปในทางอกุศลต้องตั้งสติเอาไว้อกุศลนี่มันมีมากก็มากพอๆกันกับกุศลอกุศลมีได้ตรงไหนกุศลก็มีได้ตรงนั้นเราก็อย่าเผลอนะเพราะว่ากุศลมีอยู่ตรงไหนอกุศลก็มีได้อยู่ตรงนั้นดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้มันยังขายกันอยู่หรือดูข่าวอินเทอร์เน็ตก็ได้คุณดูข่าวทางโซเชียลรูดขึ้นรูดลงอยู่หรือว่าดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีอยู่ดูแล้วเนี่ยนะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปในทางการเรื่องให้เพลิดเพลินเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเราเพลินไปตามเรื่องราวนั้นคนนี้ก็ทำให้ดีอย่างนี้โอ้ยมันช่วยงั้นมันระยำอย่างนี้มันไม่ดีอย่างโน้นคิดไปถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้งอนใช่ปะอันนี้คือเลินไปละเผลอสติละโอ้ยจะเกิน5นาทีนี่พลาดได้นะไม่ใช่ว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ในตัวเรามันจะไม่อึดๆขึ้นแล้วคุณจะไม่ตายนะมันเป็นไปได้นะเชื้ออยู่ในตัวเราอึกๆเป็นลมไปสลบไปฮาร์ทแอทแทคไปแล้วดูหนังดูละครอะไรที่มันเผลอๆอยู่เซ็ตเลยนะลงนรกอ่ะหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะแต่ว่ากุศลธรรมอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอย่างที่บอกเนี่ยกุศลธรรมก็อยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีผ่านทาง
ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุในทีวีอินเทอร์เน็ตต่างๆเห็นแล้วเราตั้งสติไว้ได้ไงไม่เผลอเพลินไปตามเรื่องที่เป็นอกุศลนั้นโดยพิจารณาว่าโอ้คนนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ถ้าเป็นเราจะไม่ทำนะเนี่ยหรือว่าถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลเหล่านี้เราทำการสำเนียกไว้ว่าเราจะไม่ทำหรือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำอย่างนี้ที่มันไม่ใช่เป็นอกุศลและทำอย่างนั้นนี่ก็ข้อหนึ่งละกุศลธรรมเกิดขึ้นได้หลายแง่มุมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้เราแผ่เมตตาให้เขาก็ได้แผ่เมตตาแบบพรหมเจริญกรุณาเจริญอุเบกขาขอให้คนที่ประสบทุกอย่างนี้ให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกนั้นไวๆอะไรก็เป็นกรุณาระวังนะความเผลอเพลินมันเปลี่ยนได้ทันทีถ้าเราไม่ชอบเขาอย่างนี้แล้วเขาได้รับทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเราคิดสมน้ำหน้ามันว่าโอ้ยขอให้มันได้หนักๆกว่านี้หรือกำไรที่มันไม่ดีได้มางี้ให้มันได้เร็วๆนี่นั่นอกุศลธรรมเกิดละคุณเพลินไปตามเรื่องราวนั้นละดูข่าวอยู่เนี่ยเกิดหัวใจวายขึ้นตายได้ไปนรกนะระวังแต่ถ้าเรามีกรุณามีเมตตาในข่าวนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเฮ้ยนี่เป็นกุศลนะทุกฝั่งเป็นกุศลถ้าเกิดหัวใจวายขึ้นเกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นหรืออุดตันขึ้นหรือคุณน็อกไปตรงนั้นเนี่ยคุณไปสวรรค์นะไปสวรรค์หรือมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือถ้ามันไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแล้วจิตที่มีเมตตานั้นเป็นสมาธินั้นเห็นความไม่เที่ยงในกายพอโทษดูข่าวว่าเข้าตายไอ้ยาเราก็ตายจริงๆนี่เกิดปล่อยวางได้หมดบรรลุเป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยนะหรือถ้าละเรื่องร้ายรัดเห็นความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารละเรื่องร้ายรัดได้5อย่างเป็นอนาคามีนะหรือไม่ก็เผลอๆเป็นโสดาบันได้เลยอ่ะในความที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจังๆอย่างนี้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วมีศรัทธาในคำสอนอย่างมั่นคงตั้งใจเต็มที่นี่ก็เป็นโสดาบันได้นะโอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าเสมอทุกฝั่งเราอย่าเผลอเราอย่าเพลินระยะเวลาที่ท่านเตรียมการไว้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คืออย่าเพลินเกิน5นาทีอย่าเพลินช่วงเวลาที่กินข้าวคำหนึ่งเคี้ยวหมดมันก็2นาทีเท่านั้นแหละนะเอา2นาที5นาทีช่วงนี้อย่าเผลออย่าเพลินเกินนี้ไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันปลิวไปง่ายๆเหมือนกับเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่บางทีเกิดลมพัดเทียนดับปุ๊บเลยหรือบางทีมันไหม้ไปไหม้ไปอ้าวมันหมดไส้มันก็ดับปุ๊บเลยหรือบางทีมีคนมาดับมันเอาซึ่งหน้าเหมือนกันชีวิตของเราบางทีหมดอายุขัยมันก็ตายไปใช่ไหมล่ะบางคนก็80บางคนก็90บางคนก็70กว่าไม่เท่ากันคนเรามีอายุขัยไม่เท่ากันตามสภาวะของร่างกายโครโมโซมพันธุกรรมอาหารที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือบางทีก็เกิดจากการตัดรอนเกิดอุบัติเหตุปึ้งปึ๊บหายตายไม่ได้ตามอายุขัยละเกิดตัดรอนแบบนี้ก็มีหรือเกิดจากลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรวดเร็วมะเร็งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจับสลากเอาคนไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงก็เป็นได้จริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยเสี่ยงไม่เสี่ยงหายใจเข้าไปเฉยๆธรรมดาบางทีก็เป็นมะเร็งได้เป็นโรคไปแค่เจ็บอย่างนี้ก็ตายได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทจะไม่ประมาทได้ทำยังไงนี่เราจะมาเริ่มเจริญมรณสติกันทุกฝั่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคือจะว่าเริ่มแล้วก็ได้นะแต่ว่า introduction ไงเริ่มต้น intro ว่าความสำคัญของการที่จะได้เกิดมานั้นมันมีโอกาสน้อยมันจึงสำคัญมากที่ได้มาน้อยโอกาสยากจึงสำคัญมากๆที่สำคัญมากๆได้มาน้อยยากแล้วมันยังหลุดหายไปได้ง่าย
ยิ่งสำคัญมากๆเลยจะมาใช้สุรุ่ยสุร่ายเผลอเพลินไม่ได้ใช้ยังไงมันจะคุ้มก็อย่าเผลอเพลินไปเกิน5นาทีเอาที่ว่ามาเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของวิธีการเจริญมรณสติแล้วนะครึ่งหนึ่งละที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คืออย่าให้เผลอเพลินไปไงแล้วจะยังไงไม่ให้เผลอเพลินไปก็ได้พูดมานิดหนึ่งแล้วว่าให้ตั้งไว้ในกุศลธรรมไงจริงๆช่วงเวลาทั้งหมดเลยนะสมมติเราว่าร้อยปีร้อยปีอย่าว่านานนะทุกฝั่งไม่ได้นานร้อยปีนะสมมตินะอย่าเอาร้อยปีเลยก็80พออ่ะพระพุทธเจ้าอายุ80ปีมรณภาพปรินิพพานเราเท่านั้นบอกคนเรามีอายุประมาณ80ปีสมมตินะในช่วง80ปีที่ว่าน้อยแล้วนี้บาปอกุศลธรรมอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้คือถ้าให้ทำบาปแล้วได้ชั่วเนี่ยมันก็ได้มากในช่วง80ปีนี้แต่ถ้ามีกุศลธรรมเป็นบุญแล้วได้ไปดีนะมันก็ได้มากเหมือนกันช่วงนี้ช่วงเวลาที่ไม่มาก80ปีเนี่ยทำบาปก็ได้บาปมากไปไม่ดีได้ทำบุญก็ได้บุญมากไปดีได้เราเลือกได้ในความเป็นมนุษย์ไงเป็นเหมือนจุดตรงกลางที่จะเอาคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาล่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปเนี่ยล่ะนรกกำเนิดเตระชันปริวิสัยอบายภูมิได้โอ้ถูกมากถูกมากเหลียวขวาก็ไปสวรรค์มนุษย์ที่มีอันจะกินพรหมหรือไปทางนิพพานก็ไปทางนี้ตรงเหลียวขวาช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงสี่แยกทางเลี้ยวเนี่ยมันแป๊บเดียวไงทุกฝั่งเหมือนมนุษย์ตรงเนี้ยเรามาอยู่ตรงมนุษย์นี่มันไม่นาน80ปีคุณจะไปทางไหนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่มันแป๊บเดียวนะแต่สำคัญไงชีวิตมนุษย์80ปีเนี่ยมันสั้นมากแต่สำคัญนะถ้าคุณเลี้ยวซ้ายไปตกไกลเลยมันมุ่งไปเนี่ยบางทีมันถอยกลับไม่ได้นะหรือเลี้ยวขวาก็เหมือนกันมันไปมันก็ไปดีเลยไปไกลเหมือนกันมันถอยกลับไม่ได้เพราะบุญอานิสงส์มันให้อยู่บาปก็เหมือนกันในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้จึงสำคัญมากไม่นานเพราะฉะนั้นต้องเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีก็มาเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีหมายถึงระมัดระวังในเวลาเราขับรถนี่นะท่านผู้ฟังที่ขับรถเป็นหรือว่าเคยนั่งรถนี่หรือว่าเคยบอกทางคนขับนี่ขับไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะถ้าถนนตรงๆไม่ได้มีทางเลี้ยวจะไปไหนมันก็แบบสบายๆได้นะเฮ้ยแต่ว่าทางเลี้ยวมันจะอยู่ข้างหน้านี่เฮ้ยเราต้องเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วเดี๋ยวนี้ทางด่วนเนี่ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวมาอยู่กรุงเทพดูฟังเดินทางนั่นนี่เนี่ยคืองงไปเลยอ่ะที่เลี้ยวนี่ปุ๊บอ้าวผิดทางแล้ววนอ้อมไปอีก30 40นาทีเสียเวลาไปอีกก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวเตรียมการให้มันถูกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจังหวะตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามาลึกกึกกักจะที่ซ้ายก็ไม่ซ้ายขวาก็ไม่ขวาชะลอความเร็วรถหลังมาทิ่มตามเกิดปัญหาใหม่อีกหยุดไม่ได้นะทุกฝั่งกระแสนี้กระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายนี่มันมาตลอดมันผลักดันกันอยู่ตลอดในตัวเราไม่ใช่ไม่มีเชื้อโรคนะทุกฝั่งมันยังมีไม่มากพอจนนั่นเองเรายังไม่ตายมันยังมีเม็ดเลือดขาวยังมีระบบอะไรที่มันจะทำความสะอาดกันไปได้อยู่มันจึงยังไม่ตายแต่มันตายตลอดอะกระแสนี่มันผลักดันกันมาตลอดกระแสแห่งความตายก็ตัดรอนตลอดกระแสแห่งชีวิตก็ต่อไปตลอดตัดรอนไปต่อกันไปตัดรอนไปต่อกันไปอันไหนมันมากกว่าเท่านั้นเอง6นาทีเนี่ยอย่างที่ว่านี่มีเวลาแค่นี้ช่วง5นาที6นาทีนี่ช่วงกินข้าวคำหนึ่งเนี่ยช่วงที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้สักลมหนึ่งนี่เป็นช่วงกระแสแห่งการที่มันจะต่อกันไปได้เท่านั้นเองความตายและความเป็นช่วงหัวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าเรายังมีอกุศลธรรมคิดถึงอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องกังวลใจอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อย
นี่คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้แล้วนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเตรียมเลยตกไปเลยเปรตผีอสุรกายสุนัขสัตว์เดรัจฉานหรือเลยไปหน่อยก็สัตว์นรกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เขาเปิดทางให้เลยทุกฝั่งมันก็ลื่นเหมือนกันก็ทำได้นั่นคือประมาทอะไรที่จะทำให้เรากังวลใจเรื่องอะไรที่มันจะยุ่งใจเรื่องอะไรที่คิดแล้วจะเผลอเพลินใจคือยุ่งใจบางคนก็จะคิดว่างั้นก็ทำไมยุ่งกับเพลินๆไปมันก็น่าจะตรงข้ามกับยุ่งตรงข้ามกับปัญหาตรงข้ามกับเรื่องที่ไม่ดีไอ้เพลินมันก็ปัญหาพอแรงเดียวกันกับเรื่องความโกรธความไม่พอใจเพราะมันคือโทสะและราคะไงเราคิดว่าเรื่องที่เราไม่พอใจกังวลใจนั่นน่ะมันเป็นโทสะโมหะแล้วถ้าเรื่องที่จะให้เพลิดเพลินใจจะเป็นความดีใหม่เลยนั่นก็เป็นราคะไงมีราคะโทสะโมหะมากถึงขนาดว่ามันโผล่มาในทางความคิดโผล่มาให้เราเห็นตัวชัดเจนนี่คุณไปชัดเจนเลยนะเลี้ยวซ้ายเลยนะเต็มๆเลยนะราคะโทสะโมหะมาเต็มๆคุณก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปเต็มๆไปในที่ไม่ดีอย่างเต็มๆช่วงรอยต่อนี้มันก็จึงพาไปตรงนั้นได้ตรงนั้นมันก็วันเวทราฟิกแล้วแล้วคุณจะย้อนกลับไม่ได้เพราะกระแสมันไปอย่างนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะแบบนานเลยอะแล้วถ้าเป็นสัตว์นรกแล้วโอกาสที่จะยูเทิร์นกลับมาทางเลี้ยวที่จะไปที่มันดีได้นี่นะเออโถมันนานมากเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในท้องทะเลที่เป็นมหาสมุทรทั้งหมดโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทุกร้อยปีแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในเศษไม้ที่มันมีรูปพอดีของหัวมันเนี่ยมันยากมากดูฟังคือกว่าจะมาเจอทางเลี้ยวกลับอีกทีนี่ไกลเลยนู่นนานด้วยแล้วระหว่างทางที่ไปเนี่ยทั้งร้อนทั้งหิวทั้งมืดไม่เห็นทางละวนไปวนมาถูกเบียดเบียนให้กลัวให้โกรธให้เกลียดให้มีปัญหาต่างๆตามมาตลอดนี่คือมันเป็นทางที่ไม่ดีเลยนะอย่าไปทางนั้นแต่ให้เลี้ยวขวาหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ยังมีราคะโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันน้อยไงการแบ่งปันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นราคะการที่มีเมตตากันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นโทสะอาจจะยังไม่เข้าใจอริยสัจ400%เต็มที่ยังมีโมหะอยู่แต่ก็ไม่มากถึงขนาดว่าเป็นความกตัญญูเป็นความเข้าใจผิดยังอาจจะเข้าใจไม่ถูก100%โมหะก็เบาบางด้วยความที่ว่าราคะโทสะโมหะเบาบางนี่นะเลี้ยวขวาไปแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นการให้ทานเป็นการแบ่งปันกันเป็นการที่มีเมตตากันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นการที่ว่าจะมีจะกินจะมีจะใช้ลักษณะนี้ก็เป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีๆทางเนี้ยก็เป็นทางที่สว่างเป็นทางที่สบายเปิดแอร์เย็นฉ่ำได้รถไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องน่ากลัวคอยระวังเป็นมืดไปหมดทีนี้ก็สว่างโล่งไปให้เลี้ยวขวาไงทุกฝั่งในช่วง80ปีชีวิตที่เรามีอยู่นี่นะให้สร้างสิ่งที่เป็นกุศลถ้าจิตใจเรามาจะนึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพยายามระวังพยายาม do your best พยายามเต็มที่ที่จะให้เลี้ยวขวาให้ได้พยายามเต็มที่ที่ว่าเฮ้ยมีกุศลนั้นทำอะไรไหมที่เราได้ทำแล้วเรานึกถึงเนี่ยมันจะดีได้มีไหมเรื่องอกุศลแน่นอนหวังมันก็พยายามดึงไปใช่ไหมกระแสแห่งความไม่ดีเรื่องกุศลทุกฝั่งเราก็สร้างขึ้นมีมามันก็ดึงไปได้เหมือนกันกระแสแห่งความดีเหมือนกระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายเนี่ยมันพยายามตัดรอนกันเ

ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมากมันเป็นกระแสของยุคสมัยปัจจุบันคนก็จึงหัวร้อนกันเยอะเราเห็นในการจราจรเห็นในข่าวต่างๆคนก็เลยแยกทางกันคนก็เลยมีชู้มีกิ๊กคนก็เลยโกงกันคนก็เลยแบบว่าทำร้ายกันวางแผนพูดไม่ดีต่างๆนั่นนี่เพราะกระแสมันพาไปทำให้เราตอบสนองด้วยราคะโทสะและโมหะจึงมีการกระนำที่ออกมาเป็นแบบนั้นและแบบนั้นท่านเปรียบเทียบไว้กับคนที่ตกน้ำทุกฝั่งตกลงไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวจัดถูกกระแสน้ำพัดพามาพัดพามาพัดพามาโอ้ยถูกพัดไปงั้นใช่ปะเราเกิดไปกระแทกหินบ้างกระแทกตลิ่งบ้างกระแทกอะไรที่มันมีเศษดินเศษไม้บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหแล้วกำลังก็น้อยยังน้ำที่จะเข้าปากหายใจไม่ได้นั่นนี่มีปัญหาแน่นอนเหมือนเราถ้าไปตามกระแสมากๆนะบางคนอาจจะมีอันจะกินน่ะแต่คนที่มีอันจะกินไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะถูกเขาด่าลงหนังสือพิมพ์มีเงินมากบางทีก็ถูกโกงถูกโกงก็ไม่พอใจเด็กมีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับครอบครัวเรื่องที่ให้ทุกข์ของคนที่มีเงินก็มีคนไม่มีมีน้อยก็ทุกข์เพราะมีน้อยก็ได้อันนี้มันเห็นชัดเจนกันอยู่แล้วท่านเปรียบว่าถ้าถูกกระแสน้ำแบบเนี้ยพัดมานี่ต้องแบบว่าหาที่เกาะเลยล่ะถ้ามันจะมีแก่งหินโอ้ยฝ่ายกับแก่งหินนี่ไม่ได้นะต้องเกาะเอาไว้ให้ดีหรือพยายามจะว่ายให้มันเข้าตะลิ่งเข้าฝั่งให้ได้กระแสน้ำแรงมันจะว่ายังไงก็ต้องพยายามไงความพยายามตรงนี้ตรงฝั่งคือลักษณะที่เราทำความเพียรในการที่จะไม่ไปตามกระแสในการที่จะสวนทวนกระแสในการที่จะตัดกระแสที่จะให้เรามีราคะโทสะโมหะเราจะตัดกระแสนี้ได้ตรงฝั่งคือมองฝั่งให้มันดีก่อนว่าฝั่งไหนนี่คือน้ำมันพัดไปอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าเอ๊ะมันจะซ้ายหรือขวามันจะไปยังไงจะเกาะตรงไหนเหมือนกันตอนนี้กระแสแห่งชีวิตของเราเนี่ยกำลังพัดไปอยู่สู่อะไรสู่ความตายไม่เกิน80ปีไม่เกิน5นาทีไม่เกินลมหายใจหนึ่งในช่วงกระแสที่มันพัดไปอยู่เนี่ยคุณเล็งดูคุณจะไปทางไหนช่วงนี้สั้นๆเนี่ยไม่ใช่80ปีนะ5นาทีนี่5นาทีข้างหน้านี่เราจะไม่อยู่เนี่ยคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาคุณเล็งให้ดีๆในที่เล็งให้ดีๆนี่คือตั้งสติไว้ไงสติคือเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาทิศทางตั้งสติไว้แล้วไงความดีอยู่ตรงไหนสตินั่นแหละเป็นความดีอยู่แล้วถ้าจะคิดให้คิดเรื่องที่ดีๆไม่ใช่เป็นกามไม่ใช่เป็นปฏิบัติไม่ใช่เป็นเบียดเบียนเป็นการหลีกออกจากกามเป็นเมตตาเป็นกรุณาให้คิดเรื่องนี้เล็งให้ดีๆ5นาทีข้างหน้าคุณจะพูดอะไรถ้าจะพูดอย่าพูดสิ่งที่มันเป็นแตกดันกันใส่ร้ายกันด่ากันคำหยาบว่าหรือโกหกนั่นนี่อย่าพูด5นาทีนั่นถ้าพูดนี่คุณเลี้ยวซ้ายเลยนะเข้าไปชนกับก้อนหินชนกับเศษอะไรถูกทิ่มตายได้แต่ให้เลี้ยวขวาคือพูดนี่พูดสิ่งที่ไม่โกหกเป็นความจริงพูดสิ่งที่จะฟูใจพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดเรื่องดีๆกันพูดเรื่องให้มีเมตตาพูดเรื่องที่จะให้มีศีลพูดเรื่องที่จะให้มีสมาธิพูดเรื่องที่จะเป็นความสามัคคีพูดเรื่องที่จะเป็นความอ่อนน้อมประนีประนอมพูดเรื่องดีๆถ้าจะพูดแล้ว5นาทีต่อจากนี้นะคุณระวังนะคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่ถ้าจะกระทำลงมือทำอะไรทางกายนี่โอ้ยจะแบบอย่าเลยถ้าจะฆ่าสัตว์นี่ถ้าจะทุบตีทำร้ายเขานี่ถ้าจะเดินไปเสพไปบริโภคอะไรให้มันเพลินๆนี่นั่นคือเลี้ยวซ้ายเลยนะหยุดอย่าไปอย่างนั้นแต่ตั้งสติไว้ให้ดีเพราะถ้าไปอย่างนั้นคือเพลินไปตามกระแสแล้วตั้งสติไว้ให้ดีถ้าจะลงมือทำเลี้ยวขวานี่ก็คืออะไรอ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไง

งไม่ขโมยไม่เซ็นอะไรที่มันจะแบบเป็นการเบียดเบียนอนุมัติให้โกงให้อะไรเงี้ยอย่าไปเซ็นแต่ถ้าจะลงมือทำก็ให้มีการแบ่งปันให้ทานเดินไปเนี่ยแผ่เมตตาไปเดินไปเนี่ยจะไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าให้เดินไปถึงที่นั่นแล้วไปที่ที่เราจะทำความดีได้ถ้าเราจะเท้าเดินไปแล้วไปเทคไปผับไปเที่ยวไปกินไปโกงไปนั่นนี่หยุดหยุดอย่าเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นไม่ดีแต่ให้เดินไปที่ที่มันจะมีการให้ทานเดินไปในที่ที่ว่าเราจะสมาทานศีลได้เดินไปในที่ที่จะมีการแบ่งปันทำประโยชน์5 นาทีในช่วงที่เราเดินไป2-3 คำในช่วงที่เราพูดไป 1-2 ลมหายใจในช่วงที่เรามีความคิดนี่คิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่นี่เรามีชีวิตอยู่แค่5นาทีนะโถนั้นสวรรค์เลยเพอร์เฟคมากๆอยู่แล้วแบบนี้หวังท่านบอกว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นทางเกษมเป็นทางสว่างคุณว่ายตัดกระแสแล้วจะเข้าสู่ฝั่งแล้วนี่อีกไม่ไกลนิดเดียวใกล้ๆนี่ช่วงทางเลี้ยวเนี่ยระวังให้ดีรักษาเส้นทางให้เหมาะสมรักษาการกระทำให้ดีพอหมด5 นาทีแล้วไงเหยียบเลิฟเลินล่ะก็อีก5 นาทีต่อไปไงอีก5 นาทีต่อไปอีก5 นาทีต่อไปมีชีวิตอยู่ก็ครั้งละ 1-2 ลมหายใจครั้งละ 4-5 นาทีแค่นี้แหละตัวฝังมีชีวิตอยู่ได้แค่นี้คนเราเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยชั่วโมงข้างหน้านี่เดี๋ยวฉันจะไปทำนั่นทำนี่เดี๋ยวก็ไปนี่ก่อนละกันไปเพลินก่อนละกันไปกินก่อนละกันด่าเขาก่อนละกันนินทาเขาก่อนนะอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโนนั่นประมาทอย่าประมาทแต่ให้มีสติการเจริญมรณสตินี่มันถึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาแบบนี้การเจริญมรณสติไม่ได้คิดถึงความตายนั่นหวังแต่ให้คิดถึงว่าช่วงที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไงช่วงที่เราเป็นอยู่ไม่นานแค่5 นาที10 นาทีเนี่ยเราจะอยู่ยังไงตรงนี้ต่างหากเพราะไอ้ที่เหลือนั่นมันคือตายแล้วที่เหลือนั่นมันไม่แน่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเอา2 นาที5 นาทีต่อกันยังไงก็ไม่เกิน80 ปีไอ้2 นาที5 นาทีที่ต่อกันแล้วไม่เกิน80 ปีเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยอย่าให้มันมีอกุศลถ้ามีแล้วเอาทีละช่วงช่วงที่แล้วเปิดไปแล้วไม่เป็นไรเอาช่วงนี้คุณจะทำได้ไหมกินข้าวคำหนึ่งลมหายใจครั้งหนึ่งเราก็แค่มีสติเนี่ยได้ไหมจะยื่นมือไปจับอะไรเท้าจะเดินไปไหนให้เป็นบุญให้เป็นกุศลได้ปะจะพูดคำอะไรออกมาจะด่าใครตีใครให้มันคิดก่อนได้ปะแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นกุศลพูดคำที่ดีๆพูดคำที่จะให้เกิดความสามัคคีพูดคำที่จะเป็นคำฟูใจพูดคำที่สุภาพอย่าใส่ร้ายอย่าให้ร้ายกันพูดสิ่งที่จะเป็นธรรมเป็นวินัยพูดคำที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณานะได้ปะหรือถ้าจะคิดเอาแม่จะคิดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคิดเรื่องไม่ดีของคนนี้กังวลใจนั่นนี่โอ้ยมันไม่แค่5 นาทีนี่นะถ้าจะคิดแล้วคนนั้นก็จะดีขึ้นมาได้ป่ะล่ะสัตว์โลกมันก็เป็นไปตามกรรมน่ะทุกฝั่งใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วคิดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะกังวลใจถ้าจะกังวลใจเรื่องลูกกังวลใจเรื่องผัวกังวลใจเรื่องเมียกังวลใจเรื่องงานกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะกังวลใจนะให้คิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมคนทำกรรมดีก็ได้ผลดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วคิดแบบนี้ยังจะคิดดีกว่าที่จะกังวลใจแต่ให้คิดด้วยสติแบบนี้ให้เห็นกระแสของกรรมให้เห็นกระแสความจริงคิดแบบนี้ไม่เบียดเบียนเป็นความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือถ้าจะคิดเบียนเขาจะมาให้เขาได้ไม่ดีคิดประทุษร้ายเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรากังวลใจนั่นก็เบียนตัวเองด้วยอีกเหมือนกันเราอย่าคิดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ตามคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดเบียนตัวเองนั่นแหละ
ิดว่าโอ้ยทำไมฉันมันกรรมมากบาปหนาบุญน้อยคิดแบบนี้คิดไม่ถูกคิดแบบนี้มันคิดเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าจะคิดว่าเออสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีถ้าจะคิดอุเบกขาวางเฉยคิดมุทิตายินดีคิดกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์คิดเมตตาปรารถนาให้มีความสุขคิดไปในทางที่จะเป็นกุศลคิดเรื่องที่จะหลีกออกจากกามอย่าคิดที่จะเผลอเพลินไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดจะกินว่าเออฉันจะกินอีกสักคำหนึ่งหน้ามันอร่อยดีคิดที่จะอดก็แล้วกันเออให้ยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันปร่องยินดีในความเป็นผู้มีท้องว่างยินดีในความหิวสิดีคิดอย่างนี้คิดแล้วเป็นกุศลถ้าจะกินต่ออีกคำหนึ่งสองคำเนี่ยกินข้าวแล้วมันจะเป็นอกุศลเหรอกินข้าวก็ให้เป็นกุศลโดยการมีสติโดยการรู้ประมาณในการบริโภคกินข้าวอยู่ก็รู้ประมาณในการบริโภคจะใส่เสื้อผ้าก็รู้พิจารณาแล้วจึงบริโภคว่าเสื้อผ้านี่ไม่ใช่ว่าเพื่อการตกแต่งให้สวยงามแต่เพื่ออาศัยปิดบังอวัยวะที่ให้เกิดความละอายเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวจะเข้าสู่เสนาสนะเช่นจะเข้าไปในรถจะเข้าไปในบ้านจะเข้าไปสู่อาการสถานที่เออให้พิจารณาแล้วจึงบริโภคใช้สอยสถานที่นั้นรถยนต์คันนั้นเออเราเข้ารถนี่เราใช้เพื่อให้เกิดป้องกันความร้อนความหนาวอันตรายที่เกิดจากลมแดดสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุณหภูมิเป็นฤดูกาลใช้ป้องกันแบบนี้ใช้รักษาแบบนี้คิดไปในทางแบบนี้นี่จะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างมีคุณค่ามากแม้แค่5นาทีนั้นเอาสมมุติว่าถ้าเราจะตายไปใน5นาทีนะทัชวูดนะทุกฝั่งสมมุตินะก็มันไม่แน่นะ5นาทีนี้มีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเปรียบเทียบคนที่ต่อให้อยู่ได้100ปีเลย80ปีเนี่ยคุณเกินไปเลยร้อยปีแล้วคุณเพลินคุณเผลอคุณด่าคุณว่าคุณโกงคุณมีใช้เผลอเพลินประมาทคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้อยู่ร้อยปีเนี่ยโทษมันเสียค่าเสียเวลาไร้สาระเปล่าประโยชน์ที่สุดในโลกเลยร้อยปีไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยรักษาตัวเองก็ไม่ได้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอีกบางคนอาจจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงแต่รักษาตัวเองก็ไม่ได้นะ80ปีมันก็ประโยชน์น้อยลงไงแต่ถ้าแค่ไม่ต้องเอา80ปีเอาปีเดียวเราจะมีชีวิตอยู่ได้สักปีหนึ่งโอ้ยปีหนึ่งยาวไปเอาอาทิตย์เดียว7วันเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งก็ตายจนหนึ่งอาทิตย์โอ้ยนั่นก็ยาวไปเอา60นาทีเนี่ยล่าฟังธรรมะราบรื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยโนยาวไปเอาลมหายใจหนึ่งเนี่ยเราหายใจ1หรืออีก 2-3 นาทีเราจะจบลงแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ไหมถ้ามีได้มีสติได้มีเมตตาได้คิดดีพูดดีได้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเพราะเราปฏิบัติธรรมเรามีสติเนี่ยผู้อื่นไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเรานะได้ประโยชน์2ฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ประโยชน์ทั้งตัวเขารักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์มากแม้สั้นแม้น้อยมีคุณค่ามากได้ประโยชน์หลายสิ่งนี้จะทำให้เราเลี้ยวขวาได้ระหว่างไปสู่ที่ที่จะมีความอมตะไปสู่ที่ที่จะมีความพ้นทุกข์ไปสู่ที่ที่จะมีความเกษมมีความปลอดภัยนั่นคือนิพพานนั่นเองมรณสติระหว่างเป็นทางไปสู่นิพพานได้จะเรียนแบบนี้แหละสั้นๆไม่ต้องมากให้เราตั้งสติรักษาจิตของเราไว้ให้ดีในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการเจริญมรณสติในช่วงของจิตตวิเวกโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอผ่านทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์
หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org eanya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
9: ้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เป็นมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 นเจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัสอีก3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ และประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมดารุมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
11: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัท มีนชยนันท์ ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณพิริยาพรสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะมาวันอังคารนะ
0: คะ
1: ก็
0: เผื่อแป๊บเดียวนี้อังคารกลางเดือนนะ
1: ค่ะไป14แล้วนะ14แรม15ค่ำวันนี้วันธรรมสวรรณะนะคะต่างจังหวัดน่าจะถือตะกร้าไปทำบุญกันแล้วล่ะ
0: เตรียมบุญไปแล้วนะไปวัดกัน
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอกระจายข่าวที่วัดก็น่าจะเปิด
0: ใช่
1: เตรียมที่จะรับตีคองร้องข่าวกันอยู่ณวันนี้
0: ถูกต้องค่ะรายการข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHz เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณแล้วก็อย่างที่พี่แอลบอกก็คือหอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกดคอมเมนต์กดพูดคุยกับเราได้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะอ่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเรื่องราวข่าวสารเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุในส่วนของโรงเบียร์ในเขตของ
0: ลาดพร้าว
1: ตรงลาดพร้าวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันพยากรณ์อากาศกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ถ้าเข้าไปดูที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเช้านะคะก็ฝนเนี่ยยังคงเยอะอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะอยู่ที่ 70% เลยนะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนน้อยหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่นั่นเองค่ะมาติดตามสถานการณ์นะเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเมื่อเช้านี้อีกหนึ่งรายนะคะโดยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวน29รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอยู่ที่71รายค่ะโดยสำนักงานเขตจตุจักรนั้นสรุปสถานการณ์นะคะเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ลาดพร้าวข้อมูลเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ 18:11 นาทีเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยยังคงมีจำนวนผู้เสียชีวิต28รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ71รายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาการเป็นสีๆนะคะคือกลุ่มอาการสีแดงเนี่ย25รายเป็นชาย12หญิง13แล้วก็กลุ่มอาการสีเหลืองเนี่ย14รายด้วยกันชาย6หญิง8นะคะแล้วก็กลุ่มอาการสีเขียวคือคนที่กลุ่มสีเขียวเนี่ยยังไม่มากนะป่วยเจ็บป่วยไม่มากนะคะก็จำนวน32รายชาย14หญิง18โดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดตอนนี้ได้รับอนุญาตกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะและล่าสุดค่ะเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นชายอายุ20ปีรวมตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตคือ29รายด้วยกันค่ะ ก็เป็นการอัปเดตนะคะสำหรับตัวเลขคือจริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเนาะพี่แองเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับทราบกัน
0: อย่างซันติก้า
1: ซันติก้าผับ
0: แล้วก็มีอีกอันนึงนะ
1: ก็มีเหตุเกิดก็มีการออกคำสั่งทางปกครองด้วยแหละเนาะก็ให้ดูแลเรื่องราวต่างๆในส่วนของสถานที่บันเทิงนะฮะว่าให้ดูแลเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของไฟฟ้าสายไฟนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาการเล่นการแสดงต้องใช้ไฟเยอะนะฮะ
0: บางที่แล้วมันมีจุดแสงสีเสียงผู้อะไร
1: เยอะมากนะคะก็ต้องดูในส่วนของตรงนี้กันแต่ที่นะคะสำนักงานเขตจตุจักรก็ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะวันนี้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ14กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยให้ไปที่ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรนะคะตรงนี้นี่เองนะตรงพอลงสะพานราชวิภามาก็ถึงวิภาวดีรังสิตนี่แหละนะคะก็สามารถที่จะไปที่สำนักงานเขตจตุจักรณห้องรัชดาบริเวณชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเบอร์โทรศัพท์02-513-9713 02-513-9713ค่ะโดยทางสำนักงานเขตจตุจักรก็ขอส่งกำลังใจนะคะความห่วงใยไปถึงผู้ประสบเหตุแล้วก็ครอบครัวทุกท่านสำนักงานเขตจตุจักรบอกว่าพร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้สคบค่ะดูแลครอบครัวสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการเยียวยาด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเบียร์ลาดพร้าวส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากท่านก็สั่งการให้ทางด้านของคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยเบื้องต้นนะคะสคบค่ะก็ร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าที่สถานี MRT พหลโยธินนะคะเพื่อเป็นการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็รับเอกสารพยานหลักฐานต่างๆรวมไปถึงเขามีทีมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยรวมทั้งเป็นตัวกลางค่ะที่จะคอยประสานระหว่างผู้เสียหายกับผู้ประกอบการให้เพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็การเยียวยาทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นทั้งเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลนะทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็ความเสียหายอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะสคบค่ะก็จะร่วมกันนะคะกับพนักงานสอบสวนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายถ้าหากว่าผลการตรวจสอบพบนะคะว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเนี่ยและผู้ประกอบการไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาทางด้านของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีแพ่งเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะให้ได้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายค่ะไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินคดีเลยสักบาทหนึ่งนะคะส่วนความรับผิดชอบทางด้านอาญาเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องจ่ายนะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนั้นจะต้องดูแลรับผิดชอบกันต่อไปนะนี่เป็นการออกมาช่วยเหลือสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
1: ค่ะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการทางด้านของกรมโยธาธิการให้ดูแลเรื่องของผังเมืองกำชับไปยังถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าให้เข้มงวดกับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศป้องกันอุบัติภัยและก็อัคคีภัยโดยด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านได้เปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ออกหนังสือแจ้งเวียนค่ะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะยกระดับมาตรการเชิงรุกในการที่จะตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโดยให้มุ่งเน้นค่ะไปยังกลุ่มสถานบริการและอาคารสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยค่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็จากนักท่องเที่ยวด้วยให้เน้นย้ำไปถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารให้ตรวจสอบการใช้อาคารให้ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็รวมถึงระบบป้องกันและระวังอัคคีภัยด้วยสำหรับระบบสัญญาณการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินอุปกรณ์นิรภัยอื่นๆด้วยว่าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่สม่ำเสมอให้เฝ้าระวังค่ะแล้วก็ตรวจสอบการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหากตรวจพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือพบสภาพอาคารที่อาจก่อให้เกิดพยานอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนให้จะพนักงานท้องถิ่นค่ะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเร่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและอาคารสาธารณะทั่วประเทศด้วยคือตรงนี้เรามีกฎหมายทางด้านของปกครองเนี่ย คอยที่จะดูแลให้แก่พี่น้องประชาชนด้านความปลอดภัยต่างๆอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าอย่างดัดแปลงเรื่องของอาคารสถานที่เราไม่ได้แจ้งเนี่ย
0: มันนี่ผิดด้วยนะ
1: ผิดกฎหมายทั้งนั้นของปกครองด้วยเช่นการมีแล้วก็ในส่วนของอาญาด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเรียกว่าอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วย
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: นะคะมาดู5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้กันหน่อยค่ะรู้ไว้ก็ดีนะพี่แอนนะเราไม่รู้ว่าบางทีสิ่งที่ฉุกเฉินนะเราอาจจะไปเจอวันนึงก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: 5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้นะคะวิธีแรกก็คือให้ตั้งสติให้ดีค่ะอย่าตื่นตระหนกให้เรารีบมองหาทางออกที่ปลอดภัยแล้วก็ใกล้ที่สุดค่ะคือสิ่งของเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนเลยไม่ต้องห่วงเอาชีวิตก่อนนะคะอย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้บางคนได้ยินแล้วก็ทำเป็นตลกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะบางทีมันอาจจะเกิดเหตุขึ้นนะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ามีควันไฟเนี่ยให้เราก้มต่ำเอาไว้ที่สุดนะให้คานต่ำๆเนี่ยออกไปหาทางออกให้คานอย่าวิ่งนะคะจากที่เกิดเหตุให้ออกจากที่เกิดเหตุเนี่ยเร็วที่สุดแต่ก็อย่าลืมปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะสำลักควันได้การปิดปากและจมูกให้ดีนะคะก็คือปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะว่าการสูดดมควันเข้าไปเป็นเวลานานๆค่ะอาจจะทำให้เรานั้นสำลักควันจนหมดสติได้แล้วก็เสียชีวิตได้นะคะนี่ค่ะอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าหากว่าไฟลุกลามไปยังเสื้อผ้าให้หยุดวิ่งทันทีนะคะให้นอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งเพื่อให้เป็นการเหมือนดับไฟ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าไฟลุกติดเสื้อผ้านะคะคุณผู้ฟังต้องหยุดวิ่งทันทีแล้วให้นอนลงกับพื้นกลิ้งไปมากับพื้นเพื่อเป็นการดับไฟนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดอยู่ในห้องหรือว่าติดอยู่ในที่แคบต่างๆให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้นะคะให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างไว้ค่ะสิ่งที่เราห้ามทำโดยเด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการพยายามเข้าไปในจุดอับอย่างเช่นบางคนคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยวิ่งไปเข้าห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีน้ำไงอาจจะทำให้รอดได
1: ้โอ้อันนั้นคือช่องทางอับ
0: แล้วก็มันแคบมากเลยนะห้องน้ำอ่ะ
1: ถ้าเกิดว่าไฟแรงๆเนี่ยต้องบอกว่ายังไงไฟก็ถึงในทุกพื้นที่อยู่แล้ว
0: ใช่
1: สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องหาทางออกไปสู่ข้างนอกเลย
0: ใช่คืออย่าไปอยู่ในที่แออัดค่ะอย่างห้องน้ำหรือว่าห้องเก็บของนะคะเป็นสิ่งที่ผิดนะแล้วก็ห้ามพยายามดับไฟด้วยตัวเองบางคนคิดว่าอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกฉันดับไฟได้เนาะหรือว่าห้าม ใช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดบางคนบอกเอาก็บอกให้เอาผ้าชุบน้ำแอลกอฮอล์ก็เป็นน้ำ
1: นะสถานที่นั้นไงสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
0: ค่ะ
1: นะคะก็อันนี้ห้ามนะ
0: ใช่อันนี้เป็นข้อห้ามข้อปฏิบัตินะคะก็ฝากไว้เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันเอาไว้เอาตัวรอดเผื่อวันนึงเราไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จะได้ไม่ตกใจจะได้รู้วิธีเอาตัวรอดได้นะคะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกันหน่อยนะคุณพิริยพร
0: ค่ะ
1: ก็รวมถึงเขาบอกว่าเตรียมออกที่จะออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการอาการเบิกจ่ายตรงเลือกการใช้สิทธิ์อื่นเนี่ยในการรักษาเอาโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องว่าปัจจุบันเนี่ยงบประมาณทางด้านของสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการก็มีการปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับที่ 90,000 ล้านบาทต่อปีตรงนี้เองนะคะกรมบัญชีกลางค่ะก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยเริ่มจากการกำหนดให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถเลือกรับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นได้ตามความต้องการอย่างเช่นสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มาเบิกตรงกับอย่างสามีภรรยาอาจจะไปใช้สิทธิ์ภรรยาแต่เขาทำงานบริษัทอยู่แล้วเขาก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ของประกันสังคมของตัวเขาเองอันนี้ก็ได้ณปัจจุบันคือมันเป็นรูปแบบแบบนี
0: ้ใช่
1: คุณจะใช้ได้แค่สิทธิ์
0: เด
1: ีย
0: วน
1: ะไม่ใช่ว่าคุณมีภรรยาเป็นข้าราชการแล้วคุณก็มีสิทธิประกันสังคมคุณจะสลับสว
0: ิตไม
1: ่ได้ไม่ได้
0: คือต้องใช้สิทธิ์ตัวเองก่อน
1: นะฮะอันนี้คือณปัจจุบันนะที่เกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยระบบเขาก็บังคับให้ต้องใช้สิทธิ์ข้าราชการเพียงอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงกำหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความโปร่งใสในการจ่ายยาด้วยนะคะตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประเด็นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเพิ่มโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตหากพบว่ามีบุคคลในครอบครัวเนี่ยคนใดคนหนึ่งกระทำทุจริตอย่างเช่นตระเวนเบิกจ่ายยาเพื่อนำไปขายต่ออันนี้จะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเลยนะคะรวมถึงตัวข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ด้วยก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีนะคะซึ่งจากการรวบรวมสถิติย้อนหลังไป10กว่าปีเขาพบนะคะว่าข้อมูลความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีสูงถึง250ล้านบาทและส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้กรมบัญชีกลางค่ะยังมีแนวทางในเรื่องของการพิจารณาให้โรงพยาบาลเลือกใช้ยาสามัญเป็นลำดับแรกก่อนที่จะสั่งจ่ายยานอกขณะเดียวกันกรมบัญชีกลางก็ยังได้รับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยซึ่งเขาพบนะคะว่ามีความต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อนำไปบริหารจัดการการลงทุนและก็เลือกซื้อประกันสุขภาพด้วยตนเองมากกว่าการที่จะรับสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือว่าบำนาญในรูปแบบเดิมซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จะถูกนำไปรวบรวมผลเพื่อที่จะพัฒนานโยบายสวัสดิการของทางภาครัฐให้มีความเหมาะสมต่อไปก็อยู่ในส่วนของอาการที่จะปรับปรุงแก้ไขไปในส่วนที่ดีแหละนะก็ต้องครอบคลุมในส่วนของข้าราชการด้วย
0: คือก็ต้องดูให้ดีนะการจะปรับเปลี่ยนนะคะอย่างคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะกับสิ่งนี้แต่ว่าคนรุ่นใหม่แน่นอนคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเขาก็อยากใช้ประกันที่มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
1: เพราะว่าอย่างถ้าเราซื้อประกันเนี่ยเรานอนโรงพยาบาลเอกชน
0: ใช่แล้วเอกชนเขาบริการเร็วไงพี่แอลปุ๊บปั๊บไปถึงไม่ต้องรอคิวไม่ต้องแออัดคือคนรุ่นใหม่เขาจะชอบแบบนี้นะคะก็เป็นการเลือกซื้อประกันสุขภาพแต่ว่าก็มีหลากหลายความคิดเห็นยังไงก็จะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดค่ะไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะคิดเห็นอย่างไรนะต้องมาประมวลผลกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนานโยบายของสวัสดิการภาครัฐให้มีความเหมาะสมกันต่อไปนะคะคือจริงๆอาจจะต้องเริ่มจากคนบรรจุรุ่นใหม่ๆเพราะว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาก็อาจจะใช้สิทธิ์หรือว่าอยู่กันมานานนะคะก
1: ็
0: ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูความชัดเจนกันอีกครั้งนึงแต่ว่านี่เป็นแนวทางนะที่กรมบัญชีกลางเตรียมที่จะออกกฎหมายมาคุ้มครองหรือว่าเป็นการคุมเขาเรียกว่าเป็นการจำกัดคุมงบประมาณ
1: คือเรื่องของ
0: แต่ละปีเนี่ยมันเยอะเพราะว่าอะไรคนไทยสูงวัยเยอะ
1: สูงก็เข้าสู่ในช่วงภาวะสูงวัยแล้วสูงวัยเนี่ยก็เป็นข้าราชการบำนาญก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในระบบลูกเป็นข้าราชการหรือว่าครอบครัวเนี่ยแล้วปัจจุบันต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันโอ้โห
0: มันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมันซับซ้อนนะบางโรคอ่ะ
1: บางโรคซับซ้อนต้องใช้งบประมาณในการรักษาก็คือสูงแต่ว่าบางส่วนก็เบิกได้บ้างเบิกไม่ได้บ้างนะแต่ก็ต้องมีการใช้สิทธิ์ในเรื่องการเบิกนั่นแหละ
0: ค่ะแต่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนอะว่าถ้าเอาวันหนึ่งถ้าค่าสิทธิ์ข้าราชการเปลี่ยนไปแบบนี้อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คนอยากเป็นข้าราชการ
1: ก็ส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นนี้อย่างเมื่อกี้ที่เขาทำที่อ่านข่าวไปที่ว่าเขาถามข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยน
0: ะ
1: น้องเขา
0: เด็กบรรจุใหม่
1: เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นที่จะนำส่วนตรงนี้ไปซื้อสวัสดิการเพิ่มถ้าวันหนึ่งรัฐไม่ได้
0: ซัพพอร์ตตรงนี้
1: ซัพพอร์ตทั้งส่วนของค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ก็คือแน่ชัดแหละว่า
0: อาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนเงินเดือนหรอ
1: เพิ่มหรือเปล่าอันนี้เพื่อที่จะให้ไปซื้อประกันอันนี้คือจริงเลยนะถามว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าสมรรถภาพที่เราจะสามารถที่จะไปซื้อประกันเพิ่มประกันสุขภาพเพิ่มคือเราซื้ออยู่แล้วไงอย่างทุกวันนี้เราก็
0: มีกันอยู่แล้ว
1: นะ
0: คะก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะมาดูทางด้านของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะคะพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีค่ะโดยเรื่องนี้คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยบอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมที่ส่อทุจริตค่ะเบื้องต้นตอนนี้ตั้งมา5รายด้วยกันขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ15กรกฎาคมนะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็จะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบผิดความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องนะคะไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้พิจารณาดูและมีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นทางจังหวัดค่ะก็จะแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีอำนาจให้ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ออกจากราชการทันทีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปปท.นะคะ DSI ในการร่วมกันสอบถามแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงปปช.ด้วยนะคะใครที่มีรายชื่อคือตอนนี้มีรายชื่อ 6,014 รายที่เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะถือว่าเยอะนะตอนนี้ปปช.ก็จะทยอยเรียกตัวบุคคลทั้ง 6,000 กว่าคนเนี่ยมาสอบปากคำถ้าใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะพิจารณาเอารายชื่อออกไปตามเหตุและผลนะแต่ถ้าหากพบว่ามีส่วนการเข้าไปพัวพันการทุจริตเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะก็ปปช.คาดการว่าเรื่องนี้จะต้องใช้ระยะเวลาเนี่ย 3-6 เดือนด้วยกันนะคะก็ต้องเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงทั้งหมด 6,014 รายด้วยกันที่เข้าข่ายที่จะถูกเรียกมาสอบปากคำนะคะช่วงนี้
1: ค
0: ่ะ 6:31 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีของร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายปี2569นี่แหละครับเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้เห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคและรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกด้านพลังงานด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าให้ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนงานทุกมิติพร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเขตดินแดงนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บจำนวนมากมายโดยได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบอกว่าให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมทั้งให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมการประชุม ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญแล้วครับของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเชื่ออีกว่าความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกคนจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้มีการสั่งการสคบบอกว่าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้แสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากมายจึงได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำทีมเจ้าหน้าที่สคบนี่แหละบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยครับโดยทางสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินนั่นแหละครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยากันต่อไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบและครับและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต27รายในเบื้องต้นด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวครับพร้อมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมการปกครองเขาก็พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่

าหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้วยกันและมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติผู้บาดเจ็บ63รายได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบริการซึ่งยังรักษาตัวในห้อง ICU ก็โดนไฟเหมือนกันครับแล้วก็รอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันต่อไปนั่นเองครับและทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล11แห่งด้วยกันแล้วก็ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกว่าไปเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวน11รายแล้วล่าสุดนั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งมาว่าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7รายจาก11รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่กันด้วยในส่วนทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์ก็1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับและทางด้านสำนักงานประกันสังคมเขาก็เร่งดูแลสิทธิผู้ประสบเหตุพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอันได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีพร้อมยืนยันเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทายาทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์และบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดแล้วครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณอาคารสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและทายาทและสามารถติดต่อสายด่วนคปภ.หมายเลขโทรศัพท์1186และคปภ.ก็ฝากเตือนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและครับบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อรายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้

0: พี่น้องประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมในโครงการนี้พร้อมได้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายด้วยกันครับโดยทางโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D-Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขาด้วยกันรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีเป็นเวลา6เดือนครับและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยกันแล้วนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำเร่งเดินหน้าพัฒนาการขนส่งทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคโดยมีแผนการพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคในปี2569ก็จะเร่งรัดเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ได้ทั้งขาไปและขากลับส่วนสาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วจะทดลองใช้ในสิ้นเดือนหน้าและจะเปิดอย่างเป็นทางการก่อนปีใหม่2570ครับเช่นเดียวกับการใช้ตั๋วร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเที่ยวละ 17-45 บาทจะเปิดให้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่เช่นกันครับและนอกจากนี้ในช่วงกลางปี2570จะได้ขยายการใช้ตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารประจำทางกันด้วยครับและสำหรับในปี2570นั้นกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการพัฒนาการคมนาคมอีกหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ M9 ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง M5 ทางยกระดับส่วนต่อขยายโทเวช่วงรังสิตบางปะอินโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันและระยะที่2จำนวน800คันโครงการ Missing Link ทางรถไฟช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและช่วงบางซื่อหัวลำโพงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์ทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วในตอนนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าสถานการณ์การทรุดตัวของบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดนั้นสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มแต่ยังจำเป็นจะต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดด้วยกันแล้วคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบกันต่อไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมยืนยันเลยครับว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยที่ได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำระดับสูงนักวิชาการและตัวแทนจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนสำหรับประเด็นหลักๆที่จะมีการหารืออย่างเช่นเสถียรภาพการเงินโลกการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นสำหรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ถือเป็นงานระดับโลกที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ35ปีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านเพจข่าวยามเช้าค่ะพี่สมยศสวัสดีนะคะบอกว่ามาจากมาบตาพุธระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายสบายเสียงชัดเจนดีครับสวัสดีพี่คมสันด้วยนะคะจันทบุรีนะคะฝนตกทั้งคืนเลยน้องชาตรีสวัสดีค่ะเมื่อวานมาดูถนนดนตรีด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุวรรณสวัสดีนะคะที่กบิลบุรีนะคะแล้วก็คุณไก่เกษยองสวัสดีค่ะพี่สุเมธนะบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบพระคุณค่ะมีคุณจารินีด้วยนะคะส่งดอกไม้มาให้คุณประเทืองสวัสดีค่ะป้าวันดีสวัสดีนะคะอยุธยานะแล้วก็คุณประโมทสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุพิษด้วยนะคะคุณพงศักดิ์คุณอุศีแล้วก็มีพี่พัทรพรคุณพงษ์นเรศสวัสดีค่ะพี่สุชินคุณทองโยชน์มาแล้วนะคะคุณพงษ์ชัยยาสวัสดีค่ะบอกฟังทุกวันเลยโอ้ FC ของเราน่ารักมากเลยฟังทุกวันเลยนะคะพี่โสพลสวัสดีค่ะแม่ริมเชียงใหม่นะแล้วก็มีผู้ใหญ่บำรุงค่ะสวัสดีนะคะคุณอ้อนอุมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๋มคลองเตยแล้วก็คุณสมจิตด้วยนะคะยังมีพี่สุนทรหนองน้ำขาวคุณวนิดาสวัสดีนะคะคุณช่อเอื้องด้วยค่ะช่วงท้ายนี้ก่อนที่จะลารายการนะคะเราปิดท้ายด้วยข่าวสักนิดนึงนะคะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านขององคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลประกาศปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานแล้วก็ผู้ที่ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินค่ะโดยทางด้านของพลอากาศเอกชริตพุกผาสุกองคมนตรีท่านเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569นะคะทั้งนี้ทางด้านของนายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นรางวัลระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยค่ะโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมผลิตปฏิทินที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดนั้นได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดก็คือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกค่ะซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะแยกออกเป็น4ประเภทด้วยการประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจรรงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบทั้งโครงสร้างเนื้อหารูปแบบและการใช้ประโยชน์และบ่งบอกถึงประโยชน์อเนกประสงค์ในการพิจารณาจากคณะกรรมการนะคะซึ่งการประกวดครั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ก็มีการจัดพิธีมอบรางวัลกับรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ค่ะ
0: ค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินะคะสำหรับอันนี้เรื่องของการให้หน่วยงานกับผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้นะคะยินดีกับทั้ง37รางวัลด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันติดตามข่าวยามเช้าในทุกๆวันเห็นคอมเมนต์ทุกท่านแล้วโอ้โหประทับใจมากเลยทุกคนบอกว่าฟังรับชมรับฟังทุกวันเลยติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เราไม่มีวันหยุดเสิร์ฟข่าวยามเช้ากันทุกวันค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะเช่นนั้นแก้วกล่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยStill on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่าลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติ